0: ก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนพื้นที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และเกิดฝนตกหนักมากในบางแห่งหลังจากนั้น 12-13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: เดคันไรท์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและอาร์เซนอลได้สร้างความตื่นเต้นรวมถึงความประทับใจให้กับบรรดาแฟนบอลเดอะกุนเนอร์ทั่วโลกหลังจากที่ดาวเตะวัย27ปีให้คำสัญญาว่าพร้อมจะย้อมผมสีแดงทันทีหากทีมปืนใหญ่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้2ฤดูกาลติดต่อกันรวมทั้งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี1930เป็นต้นมาผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์เอเวอร์ตันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2อาร์เซนอลชนะเชลซี2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจบาเลนเซียแพ้บาร์เซโลนา0-5อาราเบชนะโอซาซูน่า5-2เอสปันยอลเสมอซิบิยาที่เหลือ10คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจโบโลญญาเสมอซาสโซโล2-2ยูเวนตุสเสมอเอซิมิลาน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮัมบูร์กแพ้ไมล์05 0-5และไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตแพ้อัลส์บวก1-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายคาร์ลอสอัลคาราซนักเทนนิสชาวสเปนมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการดีกรีแชมป์เก่า2สมัยชนะทอมมี่พอลคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ20ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3 และ6-4สุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: เปิด4โอกาสชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ชาติในโครงการพลทหารอาสาสนใจสมัครได้ตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570กองทัพบกรับนโยบายกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพแม่ทัพภาคที่3เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประชาชนลาวและประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวกองทัพบกจับมือกองทัพญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนข่าวกรองกระชับสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือความมั่นคงทหารมักกัน USS อับราฮัมลินคอนเดินทางกลับแล้วหลังจากขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนที่พัทยาชื่นชมไทยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้ำค่าพัทยาต้อนรับอบอุ่นสร้างความประทับใจก่อนกลับสู่มาตุภูมิชื่นมื่นมินอองลายเยือนเวียดนามทางการครั้งแรกกระชับสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเหนียวแน่นสนามบินอินโดป่วนภูเขาไฟอานากากะตัวปะทุพ่นเท่าฐานกลุ่มท้องฟ้ายกเลิกกว่า200เที่ยวบินพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐจันทรังสีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับทีมงานทักทายกันเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาดวิจิตนะครับกับบทเพลงเมื่อสักครู่นี
0: ้เพลงอะไรครับ
1: คำวอนก่อนลาครับ
0: ลาใคร
1: เนี่ยนะฮะเอาก็เป็นบรรยากาศที่ ทหารเรือสหรัฐนะครับถอนสมอกลับประเทศเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูอาจารย์สุธีนะฮะว่าต้องมีการนำส่งเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ย
0: ยังไงฮะ
1: มีติดค้างอยู่หรือเปล่าติดใจประเทศไทย
0: อาจจะอาจจะนะฮะนะควันหลงนะหลังจากที่ได้มาเที่ยวมาพักผ่อนที่พัทยาที่เมืองไทยนะฮะช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่แน่นะครับหลายคนได้กลับไปอย่างถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาแล้วก็คงจะคิดถึง
1: ใช่ครับ
0: อยากจะกลับมาเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนในโอกาสต่อไปนะคร
1: ับ แต่ก็ต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยคนเกือบ 5,000 คนนะอาจารย์นะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะดูแลอำนวยความสะดวกหรือว่าไม่มีเหตุที่มีความรุนแรงหรือความไม่สงบเรียบร้อยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองในส่วนของกำลังพลของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีข้อบังคับระเบียบวินัยของตัวเองเป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวครับ
0: เป็นการป้องกันเหตุต่างๆที่ไม่ดีไม่งามที่อาจจะเกิดขึ้นนี่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าช่วยกันนะฮะร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองส่วนทั้งสองประเทศนะฮะทั้งไทยแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงน้องๆจะเรียกว่าน้องๆไหมหรือพี่ๆน้องๆพี่ๆทหารที่มาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็เรียบร้อยดีนะครับมาเที่ยวอย่างเรียบร้อยคนไทยเองก็ต้อนรับอย่างเรียบร้อยดี
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เชื่อว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็คงจะคึกคักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ทักทายคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยในขณะนี้นะครับคุณหนุ่มอันดาหน้าใสฮะ
1: ครับคุณต้นน้ำประมินนิรโสนะครับค
0: ุ
1: ณนิตยาบังกรวยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดา
0: ครับ
1: นะฮะคุณโอ๊ตไฮโ
0: ร
1: ่นะครับทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อย
0: คุณทองมีขันสารัตด้วยนะฮะค
1: ุ
0: ณลำดวนจิตงามคุณบัวลอยบัวพรมมีและอีกหลายๆท่านที่ติดตามรับชมในขณะนี้คุณดวงรักหนองบัวล่างด้วยนะฮะ
1: แล้วก็แม่แดงนะฮะทักทายเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นแฟนประจำของรายการเรานะครับอีกหลายท่านนะฮะที่ติดตามฟังอยู่ทางวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่กำลังขับรถไปส่งลูกขับรถไปทำงาน
1: โอ้เมื่อวาน
0: ฟังข่าวตกอกตกใจโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีใช่ไหม
1: ไหม้อีกแล้ว
0: โอ้โหไฟไหม้อีกแล้วนะครับทางน้องนักเรียนแล้วเป็นอาคารเรียนด้วยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีส่งผลกระทบอะไรอย่างไรนะครับยังไงเรื่องฟืนไฟก็ระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับหลายคนทักบอกโอ้โหช่วงนี้ไฟไหม้รายวันเลยนะ
1: ครับ
0: ครับก็ดูโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยบางทีใช้งานมานานแล้วนะไม่ได้ตรวจสภาพไม่ได้เช็คดูก็อาจจะส่งให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้นะครับขอบคุณคุณหนูนาหมื่นราชาด้วยนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นข่าวนะครับเป็นสิริมงคลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันประธานทูลโอลินะครับเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดอุทกภัยดังกล่าวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระจารุไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วเนี่ยนะครับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาถ้าเราจำได้นะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดส่งเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแล้วก็สิ่งของพระราชทานเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวเนปาลในครั้งนั้นด้วยครับ
0: ครับโดยกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่รับผลกระทบต่อไปนะครับสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่างที่เห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้ที่ Army Radio เนี่ยนะฮะ
1: ก็เรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นต่อการปฏิบัติงานแล้วก็การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลนะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณภาพคุณสมโภชที่ไล่เลียงขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับในส่วนของทหารเรือสหรัฐนะครับถอนสมอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: คน
1: ไทยเองเนี่ยก็อ๋อใจหวั่นๆนะเขามาแล้วก็ดีใจเขากลับไปแล้วก็คิดถึง
0: ข่าววอนครับ
1: สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Abraham Lincoln นะครับถอนสมอจากท่าเรือแหลมฉบังออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำลังพลของทหารเรือสหรัฐเยือนแล้วก็พักผ่อนนะครับฟื้นฟูในเรื่องของการตรักตรำการทำงานนะครับ200กว่าวันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับรอนแรมอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณ9เดือนกว่าซึ่งกำลังพลทั้งหมดเนี่ยนะครับกว่า 4,800 นายของเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะครับเขาก็ไปปฏิบัติภารกิจนะครับในพื้นที่ตะวันออกกลางมาด้วยเนี่ยนะฮะที่บอกรอนแรมอยู่กลางทะเลมา9เดือนนะฮะแล้วก็มีก่อนกลับบ้านนะฮะก็มาแวะพักที่ไทยนี่แหละนะครับเราก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็คงจะประทับใจนะครับ4วันที่ผ่านมานี่เมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่โดยรอบต้องบอกคึกคักมากเลยนะครับมีสีสัน
1: ครับ
0: นะครับในโลกโซเชียลก็ไม่แพ้กันนะนะครับคึกคักกันตั้งแต่ก่อนจะมาด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องของการขายอาหารก็ดีเรื่องของการขายของที่ระลึกโอ้โหก็คึกคักนะครับสร้างเงินนะครับสะพัดกว่า100ล้านบาทนะครับซึ่งทหารเรือสหรัฐก็ไม่ได้แวะสถานบันเทิงกลางคืนเพียงอย่างเดียวนะครับมีการเช่าชุดไทยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะ
1: โอ้โหเป็นภาพที่น่ารัก
0: ใช่ครับไปเยือนปราสาทไม้สัจธรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขี่ช้างนั่งรถม้านั่งเรือสปีดโบ๊ทเรือแจวสร้างความประทับใจสร้างความผูกพันระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกากับกองทัพของไทยแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับเรียกว่าทำให้รู้จักอัธยาศัยใจคอของคนไทยเชื่อว่าหลายนายเนี่ยน่าจะมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรก
1: โอ้นี่นะครับ นี่ถ้าเราดูจากภาพแล้วอาจารย์สุดีครับเราเห็นเรือเนี่ยนะฮะโอ้อันนี้น่าจะเป็นร่องรอยจากการปฏิบัติงานมาอย่างช้ำ
0: ช
1: ูกเลยที
0: กรำศึกมันยาวนาน
1: ใช้คำว่ากรำศึกก็ไม่ปาน
0: ใช่ใช่
1: โอ้นี่นะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ทหารเรือสหรัฐนะครับกำลังเดินทางขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ฟังทางสถานีวิทยุเดี๋ยวนักข่าวสุธีนะครับจะอธิบายฟังว่าภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเรานำมาฝากกันคุณฟังเป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นความคึกคักในช่วงที่ผ่านมานี่จริงๆนะครับพูดถึงไทยสหรัฐนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจการเยือนสหรัฐอเมริกาของผู้บัญชาการทหารบกกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ
0: สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
1: สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีนะครับระหว่างกองทัพมิตรประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเรามีความสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับทางด้านของพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาช่วงระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อทำการเจรจากระชับความสัมพันธ์ทางการทหารโดยการเยือนครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกาโดยภารกิจแรกนะครับท่านเริ่มด้วยการร่วมพิธีวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารแล้วก็เป็นการยืนยันพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศด้วยครับ
0: ครับในโอกาสนี้ฝ่ายสหรัฐก็ได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit นะครับให้แก่ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพพันธมิตรที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารวางแผนและเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารเหรียญนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการส่งเสริมความมั่นคง ระหว่างประเทศครับ
1: ครับจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกได้หารือข้อราชการกับเสนาธิการทหารบกสหรัฐนะครับรวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับก็ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นสำคัญอย่างเช่นด้านการยุทธการด้านการข่าวด้านกำลังพลด้านการส่งกำลังบำรุงตลอดจนเรื่องของการพัฒนาระบบอาวุธนะครับอย่างเช่นปืนใหญ่แบบ M777 นะครับแล้วก็มีจรวดหลายลำกล้องรวมถึงเรื่องของยานเกราะสไตรเกอร์ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีอากาศยานไร้คนขับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการหารือดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกไทยในการปฏิบัติการร่วมและเสริมสร้างความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับที่มุ่งให้พันธมิตรเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองทางการทหารได้ครับ
0: นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมคำนับนะครับนายจอห์นนองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐนะครับด้านภูมิภาคเอเชียและอินโดแปซิฟิกโดยฝ่ายสหรัฐก็ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมในการเตรียมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026เนี่ยนะครับเพื่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการปฏิบัติการและส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ในการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกยังได้เข้าพบกับผู้แทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงสงครามสหรัฐนะครับหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างกองทัพด้วยยุทโธปกรณ์บางรายการจากสหรัฐและการส่งกำลังบำรุงให้แก่กองทัพบกนะครับภายใต้โครงการที่เขามีการได้ดำเนินการร่วมกันนะครับซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยกับสหรัฐด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยถ้าเราจำได้เรามีการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็คือในส่วนของคอปราโกเดนมาร์กซึ่งก็เป็นความร่วมมืออันดีที่เราดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ครับเรียกว่าผูกพันกันมายาวนานครับเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับพลตรีจารึกแก้วผลึกนะครับรองเจ้ากรมการทหารช่างผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างให้การต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการศึกษาดูงานกรมการทหารช่างโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัดขีดความสามารถของเหล่าทหารช่างภารกิจด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนภารกิจของกองร้อยทหารช่างในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ของทหารช่างในการช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิดที่อาคารพลเอกบรรจบบุญนาคค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีครับ
1: ครับขณะที่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพมิตรประเทศนะครับก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3เรามีพื้นที่ชายแดนบางส่วนที่ติดกับประเทศลาวนะครับทำให้ในส่วนของพลโทวรเทพบุญยาแม่ทัพภาคที่3นะครับท่านได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็ไปที่กระทรวงป้องกันประเทศนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีทางด้านของผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของประเทศลาวนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็อบอุ่นมากๆนะฮะซึ่งในการเดินทางเยือนในครั้งนี้เขามีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนนะครับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะคนเน้นย้ำนะเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่จับได้กันบ่อยนะครับแล้วก็มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีต่างๆรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนอีกด้วยแล้วก็ณปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าสแคมเมอร์เข้ามาก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องของความร่วมมือกันเนี่ยนะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศครับ
0: ครับต้องใช้คำว่าพ้นซื่นโฮเซลนะ
1: ครับ
0: บรรยากาศชื่นมื่น
1: ชื่นมื่น
0: นะครับมูเฮา
1: จับมือกันนะครับ
0: ใช่ครับเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของหน่วยทหารทั้งสองหน่วยทั้งสองประเทศนะครับสามารถที่จะประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลานะครับรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักกันฮักกันไว้
2: พวกนี้มันจะเป็นที่เดียวเพราะฉะน
1: ั้นอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับน่าจะเป็นหลังเสร็จสิ้นการประชุมไปที่เรียบร้อยก็มีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับระหว่างท่านแม่รับพระที่3แล้วก็ทางด้านของพลตรีวันทองบุตรตะวงนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานในการให้การต้อนรับคณะเนี่ยนะครับแล้วก็มีคณะผู้บัญชาร่วมกันถ่ายรูปด้วยเนี่ยนะครับ
0: เนี่ยนะฮะท่านเป็นรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยกันดูแลโดยเฉพาะยิ่งริมลำน้ำโขงนะฮะที่มีเขตติดต่อกันระหว่างไทยกับลาวนะครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับพลโทวิริยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตรียานภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารที่2กรมทหารราบที่3กำลังพลผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนามป้องกันอธิปไตยตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาจากเหตุการณ์ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหน้าอกขณะปฏิบัติหน้าที่ณบ้านพักในพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมานี่ไปเยี่ยมที่บ้านพัก
1: นะครับ
0: แม่ทัพภาคที่2ก็ได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวพร้อมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวครับ
1: ครับก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์เนี่ยจะผ่านไปนานมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าวีรกรรมของกำลังพลผู้เสียสละในใจยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเรากองทัพบกแล้วก็ในส่วนของประชาชนทุกคนตลอดไปนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่2ได้ทราบถึงในความกล้าหาญและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและขอให้ครอบครัวเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ต่อเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองทัพบกพี่น้องประชาชนทุกคนระลึกถึงตลอดนะครับในคุณงามความดีและความเสียสละของกำลังพลทุกท่านนะครับรวมถึงท่านดังกล่าวด้วยนั่นก็คือในส่วนของร้อยตรียานภัทรโคสาขานั่นเองครับ
0: ครับมีการบรรจุทดแทนด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับให้ครอบครัวโคสาขาก็ยังคงเป็นข้าราชการทหาร
1: ครับ
0: ปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าสืบสานเจตนารมณ์ของคนในครอบครัวที่จากไป
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้น่าจะได้เห็นแล้วอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่ของน้
0: อง
1: เนี่ยนะครับก็ได้บรรจุเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: จากลูกถึงแม
1: ่ถูกต้องครับ
0: ครับนี่คือการดูแลจากกองทัพบกนะครับไปดูเรื่องราวของยาเสพติดนะฮะก็คุยกันวันไหนก็มีวันนั้นแหละ
1: จับได้อีกแล้ว
0: จับได้อีกแล้วนะครับกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพจัดกำลังจากกองร้อยทหารม้าที่2ชุดรวม3ชุดปฏิบัติการเนี่ยนะครับทำการลาดตระเวนเส้นทางตามช่องทางธรรมชาติป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ในพื้นที่ตำบลเมืองณ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวและชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับเวลา 15:00 น.ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจที่1ตรวจพบร่องรอยบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งอยู่จากห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรครับ
1: ครับ
0: บ้านแก่น้อยตำบลเมืองณ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกำลังเฝ้าตรวจจำนวน1ชุดปฏิบัติการบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็เป็นพื้นที่สูงข่มจนกระทั่งวันที่5กันยายนในช่วงเวลาเช้าตรู่เลยนะครับ 5:30 นเนี่ยนะครับชุดปฏิบัติการตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ 6-7 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศซึ่งเป็นหุบเขาจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นนะครับแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงไปยังฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายเรานั้นปลอดภัยกลุ่มขบวนการอาศัยห่วงทัศนวิสัยจำกัดและก็ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หน่วยจึงได้จัดกำลังเพิ่มเติมจากหมวดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้ารวมประมาณ 1,800,000 เม็ดเลย
1: ก็ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งล็อตที่ใหญ่มากๆทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการจับกุมเรียบร้อยนั้นเนี่ยประมาณเที่ยงตรงเขามีการแถลงข่าวการจับกุมยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าวนะครับซึ่งในส่วนของกองกำลังผาเมืองเนี่ยก็เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยก็ส่งให้กับทางด้านของสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวนะครับเขาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยน่าจะได้ ได้สรุปอาจารย์นะครับมีความคืบหน้าของการซักซ้อมริ้วขบวนด้วยครับ
0: ใช่ครับโดยกองทัพภาคที่1โดยมีท่านพลโทวรยศเหลืองสวรรค์แม่ทัพภาคที่1นะครับก็ได้เปิดกองอำนวยการคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็เข้าสู่ห้วงของการดำเนินการฝึกซ้อมทั้ง6ขบวนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
1: ครับกองกำลังพลทุกนายนะครับมีความพร้อมแล้วก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรียกได้ว่าทุกคนทุกนายเนี่ยเต็มที่ในการดำเนินการในพระราชพิธีในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตการรับราชการเลยทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่10กันยายนนะครับก็ในส่วนของทัพบกเองก็จะมีการเปิดรับพลทหารอาสานะครับเปิดรับทางเว็บไซต์นะฮะ rcm.rta.mi.th นะครับไม่จำกัดคุณวุฒิซึ่งสามารถสมัครได้เลือกหน่วยประจำการได้ทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็สิทธิสวัสดิการเนี่ยเราเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ
0: แล้วเฉพาะทหารบกหรือว่าทหารเรือทหารอากาศด้วย
1: อันนี้เป็นในส่วนของทหารบกนะคร
0: ับ อ๋อเปิดรับนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนนี
1: ้ครับ
0: ไปจนถึง24มกราคมปีหน้านู่นเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ติดต่อง่ายๆสุดเลยเนี่ยไปที่สัสดีอำเภอ
1: นะครับ
0: สัสดีจังหวัดก็ได
1: ้ครับนะครับลำลากันแล้วครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนี่คือกองทัพรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับ
0: ผมสุธีสุขสากล
1: และผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post มาจากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีครับ
5: สกายครับ
6: นันนี่ครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
0: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
7: กลับมาลุยกันต่อกับ EFM Morning Mood ครับผมคุณผู้ฟังเมื่อกี้นั่งอยู่ก็นึกได้ว่าแบบเฮ้ยเราหยิบบัตรจอดรถแกมมี่ขึ้นมาหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่หยิบขึ้นมาเนี่ยเอายังไงดีเราจะลงไปออกไปเลยจ่ายเงินแล้วก็ไปในทิศทางของเราหรือว่าเราจะลงไปในรถหยิบบัตรจอดรถขึ้นมาปั๊มดีคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างย่ำแย่ครับผมเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเลือกในช้อยที่2นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการเสียเงิน 30-60 บาทแน่นอนเราจะลงไปหยิบบัตรจอดรถขึ้นมาปั๊มคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเอาจริงๆนะชีวิตนะครับผมเซฟอะไรได้ก็ต้องเซฟคุณผู้ฟังธนาคารออมสินครับขอเสนอตัวช่วยให้คุณครับผมได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟและก็เซฟสิ่งแวดล้อมครับกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ครับผมให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าครับและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทเลยคุณผู้ฟังกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันคุณผู้ฟังหรือว่ามี collateral เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยจากคงที่5ปีแรกนะครับเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีครับวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้หรือว่า tenor เนี่ยสูงสุดไม่เกิน7ปีนะครับสมัครได้เลยวันนี้ครับผมที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะครับผมและแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือว่า www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมแหมเอาจริงชอบมากเลยอะคอนเซปต์ของการกู้เงินไปเพื่อเอาไปทำโซลาร์เซลล์อะคุณผู้ฟังคือมันประหยัดไม่ใช่แค่แบบว่าล็อช็อตเทอมอะแต่มันคือการประหยัดไปในแบบลองเกอร์เทอมแถมเรื่องของความซัสเทนเนบิลิตี้เรื่องของความรักโลกอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งออฟเฟอร์ที่พิมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆใครที่กำลังมองหาวิธีการเซฟพลังงานอยู่ก็ฝากไว้ด้วยกับธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจัดให้ต่อเนื่องคุณผู้ฟังเมื่อกี้เนี่ยพี่โบกี้มาในเวคอลแลบไปแล้วตอนนี้เรามาเต็มๆกับของเขาเลยกันบ้างครับผมนี่คือนาฬิกาสายครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

นี่ก็สุดปังจากมิลลิครับผมคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับนาฬิกาทรายนะมาให้จริงๆแล้วจากพี่โบกี้ไลออนนะครับผมก่อนหน้านั้นมีการดับเบิลคลิกไปเล็กน้อยครับคุณผู้ฟังเบรกท้ายกันแล้วกับ FM Morning Mood เช้านี้ครับผมขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้นะคุณผู้ฟังใครถึงที่ทำงานแล้วอัปเดตกันมาหน่อยนะครับผมแต่ใครที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนนนะถ้าจะรถติดมากๆเลยวันนี้เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ครับคุณผู้ฟังทำใจฮะกรุงเทพเราชีวิตดีๆที่ลงตัวอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะสุดท้ายเรารถติดแค่ไหนนะครับสามารถเปิด EFM 94มีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดทางแน่นอนจบจากพิมพ์ไปตอนนี้แล้วเดี๋ยวอยู่ต่อกันได้กับแชร์ข่าวเช้านะครับคุณผู้ฟังวันนี้ทิ้งท้ายไปแล้วฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินนกเรือมิตรฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมันคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องได้ส่งไปที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกับพิมพ์ที่ใหม่วันศุกร์คุณผู้ฟังที่ EFM Morning Mood เช่นเคยนะครับ 6:00 ถึง 8:00 ครับมาดูกันว่าใครจะสามารถผ่านอาทิตย์อันโหดร้ายนี่ไปได้หรือเปล่านะครับอย่าไปคิดว่ามันโหดร้ายคุณผู้ฟังคิดซะว่าเป็นอาทิตย์ที่ไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินเนาะสู้กันต่อไปครับผมหยุดไม่ได้ขาดใจครับคุณผู้ฟังนี่คืออ๊อฟปองศักดิ์ทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้เลย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
4: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV

0: ดีเซลเอฟแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ 2-3 วงเงิน 3.788 ล้านล้าน 7-9 กันยายนนี้และที่บ้านพระอาทิตย์สนธิลิ้มทองกุลเตรียมแถลงจุดยืนแนวทางเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: เริ่มวันนี้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3กรอบเวลา3วัน 7-9 กันยายนวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยเป็นการพิจารณาลงมติรายมาตราในวาระที่2จากนั้นเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่3เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้น 9:30 นจะไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายความสะดวกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลและ 13:30 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ที่ทำเนียบรัฐบาล 11:00 นจับตาสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเตรียมแถลงจุดยืนและกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาที่บ้านพระอาทิตย์เวลา 9:00 นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินรวมทั้งการส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ที่บริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: Hello, good morning!
4: Good morning, how are you? Fine, thank you, and you fine, thank you, sit down.
3: ก่อนอื่นนะฮะต้องปรบมือก่อนเห็นไหมฮะบอกเลย
4: เรื่องอะไร
3: ความสวยของพวกเรา
4: ทำไมลูก
3: เดี๋ยวเราจะมีสตูดิโอแบบที่เราจัดเนี่ยนะไม่ใช่สตูอย่างอื่นนะที่อยู่เนี่ยที่ใหญ่ขึ้น2เท่า
4: ว้าว
3: เพราะเขาเตรียมต้อนรับสำหรับการต้อนหอยกระป๋องในปีหน้า
4: ต้อนรับใครก็รับได้แต่อย่าต้อนรับดีเจใหม
3: ่ไม่มีดีเจใหม
4: ่กลัวมาก
5: กลัวมาก
3: ไปสืบไปดูมาแล้ว
5: ยังไม่มียัง
3: ไม่มีย
5: ังไม่มี
4: คือกลัวว่าต้อนรับดีเจใหม
3: ่เ
6: ออขยายห้อง
4: ก็เลยขยายห้อง
3: ไม่มีการขยายเพราะว่าเราเวลาเราต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
4: เ
3: รามีสตูแค่นี้ใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่
3: นี่คือเราย้ายห้องแล้วนะพอห้องที่เราจัดอยู่ทุกวันนี้คือมีการทุบขยาย
4: วันดังนั้นเนี่ยห้องอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกมากแต่ถ้าเกิดใครสังเกตดีๆก็จะรู้สึกแหละว่ามันไม่เหมือนเดิม
3: ปีหน้ารับรองเลยนะอันนี้คือเขามีกำหนดเสร็จนะ
4: ปีหน้าเลยเหรอ
3: ปีหน้าเพราะว่าห้องจะติดคริสตัลเราจะติดกล้องวงจรปิด8ตัวแล้วกล้องรอบเนี้ยจะเป็นแบบ360องศาเลยเวลาแขกวัชปะหมุนอย่างเงี้ย
5: เหรอครับ
4: แป๊บนึง
3: ตื่น
5: ตื่นตื่นตื่น
4: ตื่นก่อน
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรับเพิ่มเลยนะนอกจากห้องใหม่นะสปอนเซอร
4: ์ใช่
3: เพราะว่าตอนเนี้ยเก้าอี้ยังไม่มีเพราะว่าไปทุ่มกับปูนหมดละกับปูนกับฉากกับอะไรหมดละดังนั้นเนี่ยลูกค้าเข้าหน่อยเดือนใหม่แล้วก
4: ็ฉันพูดเลยนะถ้าลูกค้าเข้าอ่ะพูดไม่หยุดนะ
5: จริง
4: พวกเราพูดไม่หยุด
3: ดีเจเก่าค่ะแต่ว่าทำหน้าใหม่เดี๋ยวปีหน้าจะให้ทำหน้าทุกคนเลยทำหน้าใหม่หมดเลย
4: เอางี้แล้วกันเพื่อแก้เคล็ดไปทำหน้าใหม่ดีกว่าให้มันรู้สึกว่าเป็นคนใหม
3: ่
4: แต่หัวใจเดิม
3: เพราะว่าวันอาทิตย์ที่แล้วไปอันนี้มา EFM on tour
5: ใช่
4: เป็นไงบ้าง
3: ไปเช็คมาละไม่มีดีเจใหม
5: ่
3: ถามเล็กๆละเล็กๆบอกว่าไม่มี
4: เลิศ
3: มีแต่จะเอาออก
4: จับเก้าอี้ให้แน่นพี่ไม่กลัวนะเพราะพี่ถือว่าเป็นพี่เป็นพนักงานดีพี่ไม่ค่อยลา
3: หนูก็ไม่แคร์เลยเพราะอะไรป่ะมาตรงมาไม่เคยมาสาย
4: แต่คนเนี้ย
3: เ
5: ฮ้ย
4: คนนี้ก็ลาก็เยอะอึบ
5: เอิบ
3: อุ้ยแล้วก็อึบเมื่อคืน5ทุ่มเที่ยงคืนยังไม่หยุดไลฟ์
5: ยังขายของอยู่ใช่ไหม
3: ยังไม่หยุดไลฟ์เลยวันนี้ลาป่วยล่วงหน้าเขารู้เลยว่าก้าวเป็นก้าวกูป่วยแล
4: ้
3: ว
4: เออนะครับมาอยู่ด้วยกันครับแฉข่าวเช้าวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์ใครที่กำลังรถติดอยู่ไม่ต้องกังวลอยู่กับเราเราเป็นเพื่อนคุณในเวลารถติดได
3: ้ใช่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดคือเปิดเลยเปิดฟังแก๊งหอยกระป๋องเพราะไปไหนมีแต่แก๊งหอยกระป๋องฟัง
4: ใช่
3: วันนั้นไปทำหน้าทำอะไรก็แล้วแต่เวลาใครมองแปลกๆจะถามเลยว่าใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่ไหมพี
3: ่แล้วคำร้องไงปะหอยกระป๋องค่ะ
4: เออ
3: แล้วคนที่ฟังเรานะเธอหน้าที่การงานดีรสนิยมก็เลยดีตาม
4: ฉันพูดเลยนะระดับผู้บริหารองค์กรใหญ
5: ่
4: ๆฟังเราทั้งนั้น
3: ใช่
4: บางครั้งเจอถึงขั้นพูดว่าอะไรรู้ไหมหออยหอยกระป๋องกระป๋องเขาใส
5: ่แล้วบูมเลย
4: บูมใส
5: ่บูมใส่เลย
3: กระป๋อง
4: ใช่
3: แล้ววันนั้นมีผู้บริหารระดับสูงคนนึงกระโดดสับมือ
4: เลยเหรอ
3: พี่ถ้าเป็นกระบะหมูก็เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่
4: ดาดา
7: อะไร
4: ทำไมเพิ่งมา
7: ไม่สบายเนี่ย
4: ขอโทษคุณฟังหน่อยขอโทษก่อน
3: ดาดาเขา 9.9 เมื่อคืนเที่ยงคืนไง
7: ใช่ตีสอง
3: เห็นไหมล่ะพูดเคยผิด
7: เราไม่สบายไปต้องลงซีนักเสพ
3: ไม่ได้เป็นโควิดอะไรใช
7: ่ไหมไม
4: ่เราจะมาทำไม
7: ไม่ได้ลาไง
3: จริงๆลาป่วยลุ
4: กลาป่วยไปก็ได้เดี๋ยวก็เอามาติดเพื่อน
3: ไม่ได้เป็นหวัดเป็นอะไรใช่ไหมแม่หรือเป็น
7: เป็นต่อมทำซีนักเซ
3: ่อ๋อโอเค
4: แล้วรู้ใช่ป่ะมันติดได้อะทำซีนักเซ
7: ่ไม่เป็นไม่ได้เป็นไ
4: ข
3: ้มาอย่างนี้แล้วการเธอในช่วง2 3 4 5 6ที่ผ่านมาเรือ USS นะฮะ
4: อับราฮัมลินคอน
3: เขาขึ้นฝั่งเธอรู้ป่ะว่าประวัติความเป็นมาเขาอยู่บนเรือประมาณ200กว่าวันนี่เล่าให้พ่ออินศึกษามาอย่างด
4: ี
3: แล้วถ้ารู้ป่ะเขาต้องผ่านหลายประเทศมากแต่เขาไม่จอด
7: เขามาจอดที่ไหน
3: มาจอด อู่ตะเภา
4: เออ
3: มาจอดเมืองพัทยาบ้านเราแล้วเอาเรือส่งไปรับมาเที่ยวแต่เสียงคนลือกันแหละสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าทหารยุคใหม่เธอไปสังเกตเลย
7: ยังไง
3: มีแต่น้องๆวัยรุ่นน้องๆไม่ได้แก่ไม่ได้อ่อมไม่ได้มาเรื่องอย่างว่าเพียงอย่างเดียว
7: ค่ะ
4: เราต้องยอมรับแต่ก่อนอย่างเงี้ยแล้วธุรกิจแบบ
3: ขาขาย
4: แล้วก็จะคือคืน
3: ใช่ไซ6ไซ7จะ
7: ว้าวเขาบอกปีนี้ไม่คือคืน
3: เธอฟังนะ
7: ไม่คือ
3: ปีนี้ทหารเขาสั่งเลยว่าห้ามทหารอเมริกันเที่ยวซอย6ซอย7
4: เลยเหรอ
7: ใช่
3: ใชซอย6ซอย7มีอะไรซอย6ซอย7เป็นพาราไดซ์เป็นสวรรค์ของคนชอบเข้าไปเนี่ยจะได้ยืนปุ๊บไม่ต้องเป็นพี่แววยืนทำงานได้เลยพอที่ฉันเข้าไปแล้ว
7: เป็นยังไง
3: เอกโซติกมาก
4: ว้าว
3: หลายแบบถึงขนาดบอกว่าให้ลีโอไปซื้อวิกแล้วยืนในซอย6ได้เลยเพราะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกสรร
4: เลิศ
3: คุณชอบแบบไหนคุณไทป์แบบไหนคุณเข้าไปในซอย6
4: แต่ปรากฏการเตรียมตัวของซอย6ซอย7ที่พร้อมจะต้อนรับชาวอเมริกา
3: แกรกแกรก
7: เขา
3: แกรกแกรก
4: ยืนเกาเลยเหรอ
3: ยืนเกาแกรกแกรก
7: ในซอยนั้นห้ามไปหลังพระอาทิตย์ตกดิน
4: เลย
3: เธอแล้วรู้ไหมว่าร้านที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งไม่ใช่ร้านนวดด้วยไม่ใช่ว่าแกรกแกรกด้วยร้านซัก
4: แทททู
3: เธอรู้ป่ะว่าบ้านเราเนี่ยต่างชาติเวลามานี่นะเบอร์หนึ่งเลยนอกจากเที่ยววัฒนธรรมดูช้างพ่นน้ำดูอะไรเขาชอบมาซักพอราคาถูก
7: แต่ว่าคำสั่งของทหารน่ะร้านที่ห้ามเข้าคือร้านกัญชาสองก็คือซอย6ซอย7แล้วก็ห้ามเล่นกีฬาทางน้ำพวกไอ้ที่มันเป็นแบบ
3: พารามอเตอร์
7: อะไรนะที่มันเป็น
3: สปีดโบ๊ท
7: ห้ามเล่นกีฬาทางน้ำ
4: แต่น้องๆทหารเลือกจะไปไหนแทน
3: เธอ
4: เดินเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคไปเยี่ยมชมปราสาทสัจธรรมเธอ
3: แล้วที่จะไปทำไมมาเช่าชุดไทยแต่งตัวแต่งตัวกันเป็นแบบว่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยว่านี่คือท้ายหลาน
4: แล้วไปเล่นน้ำนะแต่ไปเล่นน้ำกับช้าง
3: ใช่
7: น่ารักเนาะ
3: แล้วประเด็นคือรู้ป่ะเธอพออยากดื่มใช่ไหมเธอเชื่อป่ะเขาปิดร้านเว้ยเขาปิดร้านแล้วก็คือในนั้นน่ะมีแต่ทหารอเมริกันทั้งนั้นเลยเมาเสร็จทำไมรู้ไหม
7: ย
3: ัง
7: ไง
3: กับโรงแร
7: ม
3: เมาอ้วกเหรออะไรวะเหรอ
7: จับเข้าเร
3: ือ ส่งเรือกลับเข้าไปเลย
4: ไม่ต้องลงมาแล้ว
3: ไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวัน
7: มันมีคนไปชกต่อยกันไงในค
4: ับ
3: จับส่งขึ้นเรือเล็กเข้าไปเลย
7: ไปอยู่ในเรือเลย
3: อยู่ในเรือแล้วไม่ต้องออกมาอีกเลยเธอมันเปลี่ยนไปไงต่อไปคอนเทนต์ขนาดเราเลยยังทำเสียงคนหรือไปยืนหาอะไรกันวะน้องๆเนวี่เปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นสาวๆ
7: ฉันรู้สึกว่าเทรนด์มันเปล
3: ี่
7: ยน
3: เทรนด์มันเปลี่ยนเธอเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเขามุ่งเน้นแต่เรื่องเดียวเธอเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มุ่งเน้นเขาเรื่องเที่ยววัฒนธรรมกินอาหารอร่อยเธ
7: อ
3: มีพี่คนหนึ่งรีวิวใน TikTok เป็นคนไทยแต่มีลูกเป็นลูกครึ่งเปิดร้านน้ำปั่นเธอรู้ป่ะยอดถล่มทลายทหารอเมริกันมาซื้อนะวันละเป็นแสนน้ำปั่นนะโกโก้ปั่นน้ำผลไม้ปั่นน้ำกีวีปั่นสับปะรดปั่นอะไรอย่างเงี้ยขายได้วันเป็นแสนเลย
4: แกอยากขายอะไรได้วันละเป็นแสนบ้างอ่ะ
3: นี่ไงน้ำปั่น
7: เธอก็ไปยืนปั่น
3: แต่ว่าเธอรู้ป่ะมันเป็นแค่ช่วงนี้แหละปกติเขาก็ขายได้พอดิบพอดีแต่ว่า
4: ใช่ม
7: ั้ยช่วงนี้คนเยอะ
3: ช่วงเทศกาลเขาไปเที่ยวตลาด4ภา
4: ค
3: ไปเที่ยวตลาดแบบไนท์มาร์เก็ตอย่างงี้เนี่ยเธอ
7: ลูกเมียบ้าบ้าผ่านพวกนี้ยัง20-21บรรดาครอบครัวมารอแล้วที่พัทยา
3: เธอรู้ป่ะพอเขารู้ว่ามาจอด
4: แล้วนี่ใช่ลูกเมียไหมนี่ใช่ลูกเมีย
6: ลูกเม
7: ีย เนี่ยลูกเมีย
4: ลูกเมีย
3: ไทยแลนด
4: ์ไม่นี่
7: อันนี้เนาะ
3: อันนี้ AI อ่ะเจน AI
4: เข้าใจยังเอาล่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีของพัทยาเพราะอะไรรู้ป่ะ
3: เธอ
4: มันทำให้เห็นว่าพัทยาเนี่ยในมุมอื่นของชาวต่างชาติมันก็มีอะไรให้ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมาย
7: ไม่ใช่แค่เรื่องด้านนั้นอย่างเดียว
3: คือบ้านเราอะนะอาหารอร่อยเมืองวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆเวลาที่ไปพัทยาจะมีเมืองโบราณปราสาทเก่าที่อยู่ตรงริมหาด
4: ปราสาทสัจธรรมไงที่สร้างด้วยไม้อะ
3: พอคนแชร์ฝรั่งใช้กันสู้ต
4: าย
3: นี่แหละมันต้องอย่างนี้ครับคุณดาคุณอ๋อง
7: ท
3: ่านค่ะท่านนายกรอดมากๆค่ะ
7: พอพูดเรื่องฐานอเมริกาบุกคึกคืน
3: คึกคืนมากมีความสุข
4: แต่เธอมาที่นี่บ้างนะ
3: ทำไมอ่ะ
4: จากพัทยาฉันขอชวนเธอมาสมุทรปราการเธอจำได้ไหมมันมีคลิปนึงเป็นไวรัลที่บอกว่าถึงแม้จะมีคนชมคนเดียวก็ยังจะโชว์ช้างอยู่
7: ใช่
4: จำได้ไหม
7: จำได
4: ้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่สวนจระเข้สมุทรปราการ
3: สมัยก่อนดังมากเลยอ่ะ
7: คนเยอะมากสมัยก่อน
4: เธอแต่ก่อนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการดังมาก
7: ใช
3: ่ทัวรีนจูนนี่ลงกันสมัยวันไหว
4: แต่ปรากฏว่าหลังๆมาเนี่ยด้วยธุรกิจเศรษฐกิจเอ่ยด้วยอะไรเอ่ยนะครับมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยบางตาลงนะครับแล้วก็น้อยคนต่างชาติก็ไม่มาคนไทยเองก็ไม่ไปนะครับก็เลยเกิดเป็นคลิปว่าแม้จะมีคนชมคนเดียวก็ยังจะโชว์ให้นักท่องเที่ยวชมอยู
3: ่ใช่
4: พอกดพอคลิปนั้นเป็นไวรัลปุ๊บตอนนี้เป็นไงโอ้ตาย
3: แน่น
7: คน
4: ไปดูเต็มเลย
7: ดีใจ
4: คนปรบมือค่ะ
3: คนไทยไม่ดีกันจริงๆนะโธ่คนไทยเนี่ยจะเอาจริงๆแล้วคนไทยเป็นเมืองดราม่าไหมดราม่าแต่ว่าถึงที่จะต้องช่วยเหลือกันนะช่วยเหลือทัวร์พร้อมที่จะไปลงในจอดในทุกๆที่ที่เป็นเรื่องราว
4: เนี่ยเธอกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะเพราะว่าบัญชีทิกทุกของคุณอชอมไม่ใช่ชอมนะครับเผยแพร่คลิปประกาศการแสดงช้างคลิปดังกล่าวไวรัลอย่างที่เราพูดกันไป
3: ใช่ไหม
4: 4.5 ล้านครั้ง
3: ใช่ไหม
4: พร้อมความเห็นจากพลังโซเชียลร่วมให้กำลังใจแล้วก็ทำให้ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเธอ
3: เนี่ยแหละมันเป็นลมหายใจต่อกันมันเป็นต่อลมหายใจให้กันเธอเชื่อป่ะว่าพอเราอ่านข่าวไปแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอ่ะถ้ามันกระจายแล้วคนไปเที่ยวอ่ะบางทีคนไม่ได้ไม่อยากไปนะแต่คนลืมไปแหละพี่ดา
7: ใช
3: ่คนลืมคุณผู้ชมคนลืมว่าเพราะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราอ่ะมันมีที่ท่องเที่ยวเยอะ
7: จริง
3: แล้วเดี๋ยวนี้เธอนั่งเวสใกล้รถไฟฟ้าไปถึงนะ
7: หล่อเดี๋ยวนี
3: ้บางปงบางปูอยู่ในรถไฟฟ้าจอดแล้วนะจ๊ะเธอเราไปไม่ให้อ่านนกนางนวลกันไหมเธอ
7: เออแต่นั้นสวยนะบางปูอ่ะ
4: สะพานตรงบางปูอ่ะ
7: ใช่
3: รถไฟฟ้าจอดนะเดี๋ยวนี้
7: อ๋อถึงแล้วหรอ
3: เออ
4: ใช่
3: ช้างสามเสียนรถไฟฟ้าจอดแล้ว
4: ใช่ฉันเคยไปบางปูนะตอนเด็กนะฉันไปทำอะไรรู้ไหม
7: ทำอะไร
4: ถ่าย MV พี่เสือไงล่ะ
3: ที่โปรยกระดาษ
4: เออที่โปรยกระดาษ
7: บางปูอ่านอร่อย
4: เออ
3: เขาเรียกว่าอะไรสโมสรบางปู
7: ใช่อันนั้นอ่ะ
3: เธอแล้วอาหารไม่แพงนะ
7: จริง
3: แต่เธอเรามีให้อาหารนกนางเธอให้อาหารนกนางผิดกฎปะหรือไม่ผิด
7: ก็ไปยืนถ่ายรูป
4: ตรงนั้นก็ไม่ผิดนะ
3: ก็ได้เน
4: า
3: ะ
4: ได้นะเธอรู้ป่ะละอีกที่ใช่อีกที่หนึ่งนะที่อยากจะให้ไปดูกัน
7: โลมาใช่ไหม
4: โลมาโชว์ที่จันทบุรี
7: อันนั้นดีเมื่อก่อนคนเยอะนะ
4: เมื่อก่อนก็คนเยอะมากคุณฟังไปด้วยเหอะโลมาโชว์ที่จันทบุรีอ่ะน้องๆก็จะได้ไม่เหงา
7: อันนี้แนะนำดีจริง
4: พอน้องๆคนน่ารักนะเธอ
3: จริงเป็นสนับสนุนเธอ
4: น้องๆโรมาน่ารักมากที่จันทบุรีอ่ะฉันเคยไป
7: ใช่จำได้ไป
3: โรมาสีชมเหรอสีชมพูเหรอ
4: มีด้วยมีด้วย
3: เห็นไหมล่ะ
7: มีแบบน้องโรมาโชว์น่ารัก
4: โรมาโชว์ที่จันทบุรีด้วยเธอ
3: นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปสนับสนุนคนไทยเธออะไรที่แบบว่าเราเลือนหายหรือว่าเคยไปตั้งแต่เด็กถ้ายังมันยังไม่ปิดยังไม่เล้งจุงอ่ะไปสนับสนุนนะเธอนะไปช่วยให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นนะเธอนะเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นนะเธอนะเก๋อะ
4: ใช่นะค่ะ
3: เก๋แล้วแก๊งหอยกระป๋องก็สนับสนุนเราด้วยเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เธอมาเธอไม่รู
7: ้ทำไม
3: เรามีการเซเลบเรตสตูดิโอใหม่2สตูดิโอทุบรวมก
7: ัน
3: เรานี้เราขาดอย่างเดียว
7: คือ
3: สปอนเซอร์ต่างๆ
4: ใช่สปอนเซอร์เข้าได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอเราขยายห้องปึบป่ะเราจะมีพื้นที่ให้สำหรับการเต้น
7: 50ป้ายเลย
4: การเต้นเพื่อสปอนเซอร์
7: แล้วก็ป้ายติดแค่50
3: ใช่ใช่เกมโซนป่ะ
7: เออ
3: เราจะทำแบบนั้นเลย
4: ใช่
3: เราจะทำแบบนั้นเลย
7: ห้องกว้าง
4: โคตรหนาเกมโซนรู้อายุเลยอ่ะ
3: เอาใหม่ใหม่หนูเคยดูนี้ป่ะเกมฮอตเพลงฮิตน่ะ
7: นานมาก
4: โทษนะเกมฮอตเพลงฮิตอะเด็กยุคนี้ไม่ทันแล้ว
7: แต่เคยดูนั้นไหม
3: อะไร
7: มาตามนัดน่ะ
4: โอ้ตาย
7: ก็เยอะไหม
4: ตาย
3: เธอถ้าเกิดเธอถึงขนาดจะเล่นมาตามนัดอ่ะ
7: หายได
3: ้ให้อะไรนะอะไร
7: ปีลึกกว่านั้น
3: อะไรอะไรมันรุ่นเลยที่พี่ดันทำพ
4: ี่ลุ้นข้ามโลกค่ะ
3: เออ
4: ลุ้นข้ามโลก
3: เออนั่นแหละ
4: ไปลุ้นข้ามโลกเลย
7: แกตอนเด็กๆชอบรายการนี้มาก
4: รายการอะไร
7: ลุ้นข้ามโลก
4: ลุ้นข้ามโลกนี
3: ่แรง
7: ฉันเด็กๆ
4: ฉันจำได้
3: ยุ่งนะขออนุญาตไปช่างทองก่อนนะฮะ
4: เออเวทีทองไงล่ะ
3: เธอรู้ว่าฉันทันฉันเคยไปออกรายการนี้ด้วยนะ
7: ใช่ฉันได้ทองด้วย
4: ฉันก็เคยเวทีทอง
7: เธอได้ทองกลับบ้านไป
4: ฉันไปตั้งแต่สมัยโปรโมทวงมะลิอ่ะ
3: เธอฉันยังเคยไปเลย
4: เออ
3: วันวานยังหวานอยู่วันวานยังหวาน
4: วันวานยังหวานอยู่เคย
3: ก็ยังทัน
7: เธอได้ทองไหมล่ะ
3: ได้สิ
7: เยอะไหม
3: ได้ประมาณสัก50ตังค์หรือบาทนึงนี่แหละจำไม่ได้อ่ะที่ไปได้แค่นั้นเลย
7: แกฉันได้ทอง
3: ครึ่งโล
7: เป็นเงินตอนนั้นน่ะ 40,000 กว่าบาท 60,000 กว่าบาท
3: ก็ได้3บาทอ่ะสิ
7: 3-4 บาทเลยตอนนั้นน่ะ
3: แล้วเขาก็ไม่เชิญเธออีกเลยฉัน
7: เขาบอกว่าหยุดเชิญดาดาไป4เดือน
4: ใช่ไหมล่ะแกแต่อย่าหาว่างั้นงี้นะฉันขอใช้พื้นที่ตรงเนี้ย
3: ทำไม
4: โปรโมทธุรกิจหน่อยได้ปะ
7: ได้
4: ถึงเวลาละ
3: เอออ่ะ
7: แล้ว
3: อะไรอ่ะ
7: จะส่งมาให้ฉันเพื่อน
3: ขายอะไรอ่ะ
4: แกฉันไปซุ้มทำนะใครชอบกินขนมโตเกียวบ้าง
3: ฉัน
4: รู้จักขนมโตเกียวไหมที่เป็นแป้งแพนเค้กแล้วก็แบบ
3: ห่อห่อห
7: ่อร้านน่ารักมาก
4: แกสามีดิฉัน
3: ทำไมอ่ะ
4: คุณเต้ได้ดำริเปิดร้านขายโตเกียวขึ้นมาค่ะ
3: เอาหรอเป
7: ิด
3: ม
7: าได้
4: เปิดมาได้2สัปดาห์แล้ว
3: เดี๋ยวไปรีวิวให
4: ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าม
7: ันบอกว่าไม่ให้ไปรีวิว
3: ทำไมวะ
4: แต่ตอนนี้พร้อมแล้ว
7: พร้อมยัง
4: พร้อมแล้วเพราะว่าหยุด
3: ตัวแล้ว
7: โอเคอ
4: ยู่บริเวณ Max Value
3: ตรงไหน
4: พัฒนาการตัดสีนครินทร์อ๋อ
3: ฉันรู้แล้ว Max Value อยู่สายมือ
4: ถูกต้อง
3: เดี๋ยวนู้น
4: ถูกต้อง
7: แวะไปเลย
4: อยู่ในโซนนั้นไปได
3: ้โอเค
4: ทุกคนแล้วคือมีหลายหน้ามากมีประมาณ 74,500 หน้า
7: แล้วไหนจะส่งให้เพื่อนไงสั่งไว้เนี่ย
4: ก็วันนั้นนะเพื่อนสั่งไว้30ชิ้นใช่ป่ะก็บอกตรงว่าทำไม่ทันแล้วที่เปิดขายมานะฉันว่าต้องมีคนด่าด้วยอ่ะ
3: เพราะว่าร
4: อนานมากอ่ะ
3: เออ
4: เป็นโตเกียวที่รอนานมากแต่อร่อยมาก
7: แข่งกับป้าเฉยเลย
4: แข่งกับป้าเฉยไม่ถึงขนาดป้าเฉย
3: มันเป็นโตเกียวแผ่นใหญ
4: ่
3: หรอ
4: ไม่เป็นแผ่นโลโตเกียวว่า
7: อยากกินเลยอ่ะอ่อง
3: เออส
7: ั่
3: งมาสิเดี๋ยวฉันรีวิวให้
7: ฝากได
3: ้
7: ไหมวันน
3: ี้เธอฝากตะการ
4: วันนี้ปิดวันจันทร
7: ์โอ้โ
4: หปิดวันจันทร์
3: สิปิดวันจันทร์อีให้สะพดทุกวันก่อนเพิ่งเปิดร้าน
4: เออแต่ที่ผ่านมาคือเปิดอาทิตย์ละ3วันเลยนะ
7: พร
4: ุ่
7: งนี้สั่งไหมพรุ่งนี้สั่งได้ไหม
4: พรุ่งนี้สั่งได
7: ้เออสั่ง30ชิ้นเหมือนเดิม
3: น่าเกียง
7: ร้านน่ารักด้วย
3: มีปักตะกร้าไว้เอ่ย
4: นี่คุณผู้ชม
7: ดีลิเวอรี่อ่ะพร้อมยังดีลิเวอรี
4: ่ดีลิเวอรี่ยังไม่เปิด
3: เออคุณยากกินยากจังเลยอ่ะ
4: กินยากต้องมากินที่หน้าร้านเท่านั้น
3: ร้านมีความใหญ่แค่กี่คูณเท่าไหร
4: ่นี
3: ่ร้านเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ร้าน
7: แต่น่ากิน
4: ร้านนะกว้างใหญ่มากร้านกว้างใหญ่มากคือ 1.5 เมตรคูณ2เมตรเท่านั้น
3: ธุรกิจเพื่อนก็ต้องไปช่วยอ่ะ
4: เดี๋ยวฉันชวนนะเดี๋ยวฉันชวน
3: อะไรรู้ป่ะ
7: พร้อมเมื่อไหร่ไปพร้อมยัง
3: ทำหมด
7: พร้อมยัง
3: ไป
7: ได
3: ้
7: ยัง
4: พร้อมมาเลย
3: จะไปกินมากอีกจะไปได้ไปแล้ว
4: เยอะแยะไปหมดเลยแม
7: ่ตรงนั้นร้านเยอะร้านแบบในซูเปอร์ก็ของเยอะ
3: ก็ไปเน้นร้านเพื่อนไงแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาร้าน
4: นี่ไงบุกร้านเป็นอย่างงี้ร้านเป็นอย่างงี
7: ้น่ารักปะล่ะ
3: ความสุขกำลังพอดี
4: ชื่อร้านความสุขกำลังพอดี
7: โชว์หน่อยโชว์กล้องกัน
4: หน่อยร้านเป็นอย่างงี้ร้านเป็นอย่างงี้น่ารักอ
3: ่ะแต่ว่าคือจะต้องค่อยๆนะค่อยๆสั่งอย่ามาสั่งที่หมื่นชิ้นไม่ได้นะ
4: เ
3: ข้าใจป่ะ
7: วันนั้นของไลฟ์ฟังมีคุณป้ามาสั่งกี่ชิ้น
4: มีคนนึงกิน
3: กูหัวเราะรอ
4: แล้วฟังนะกินปุ๊บสั่งกินอ่ะประมาณ 2-3 ชิ้นแล้วชอบยืนกินตรงนั้นแล้วหันกลับมาสั่งอีกทีนึงสั่งอีกกี่ชิ้นรู้ไหม100ชิ้น
3: ถามจริงแล้วทำไงอ่ะ
4: ฉันหันไปพูดเธอตรง
3: ๆไม่พอค่ะ
4: แป้งไม่พอค่ะ
3: ถามจริง100ชิ้นเลยเหรอ
4: ก็เลยบอกเขาว่าพี่เดี๋ยวส่งให้นะทุกวันวันละ25ชิ้นได้ไหมขอแบ่งขายคนอื่นด้วยเขาบอกได้พี่ขอจ่ายเงินเลยแล้วจ่ายเงินมาเลย100ช
7: ิ้
4: น
7: ลดเนาะ
4: ลดปะล่ะ
3: เนี่ยพี่ขอสั่ง100ชิ้นแต่เอาตอนนี้เลยนะฮะน้องอ่องไม่ได้ฮะให้กินวันละ25ชิ้น
4: ให้กินวันละ25ชิ้น
7: ค่ะคุณแล้วอยากกินแล้วอ่อง
4: แกอร่อยมาก
3: สูตรมาจากไหนทำเองหรือว่า
4: คิดเองค่ะสูตรคิดเองแล้วกว่าจะคิดสูตรได้คือลดเลยชายยายบาทใกล้บ้านหล่อนมากฉันจะบอกไปหลายทีแล้วแต่ว่า
7: บ้านคนแวะไป
3: ฉันยังไม่พร้อมแมคแวรูตรงนั้นมีกล้วยจับพัฒนาการข้าวมันไก่888อร่อยนะคะ
4: ใช่ถน
3: นแต่คนที่พูดเนี่ยอยู่อลาสก้านะ
7: ทำไมรู้ล่ะ
3: ยายเหมียวแคทน่ะ
7: ยายเหมียวทำไมรู้
3: เซิร์ช Google หายไป3วันรู้ป่ะทำไมขายที
4: ่เห็นมั้ยล่ะ
7: แล้วขายที่ยัง
3: ขายที่แล้ว
7: รวยแล้วสิ
3: ไม่รู้ว่าตอนนี้เศรษฐีคนไหนมันซื้อแต่ที่นางนาข้างหน้าเป็นลำธารนะข้างหลังเป็นภูเขาที่อลาสก้า
7: อยากเจอยายเหมียวเลยอ่ะ
3: เพื่อนฉันไปเจอมาแล้วเพราะฉันแนะนำเพื่อนฉันเป็นแอร์โฮสเตสเพื่อนฉันเป็นแอร์โฮสเตสแล้วบินไปอลาสก้าบ่อยมากบินไปทั่วโลกเพื่ออยู่ในก็เลยบอกว่านี่หนูจะไปอลาสก้าใช่ไหมไปรู้จักกับเหมียวแคทซี่เขาว่างตลอดเลยนะเพราะวันๆเขาไม่ทำอะไรเลยเขามีผัวด้วยมีลูกด้วยอีก2แต่เขาทักแทนทุกโซเชียลแล้วไม่เคยหลับไม่เคยนอน
7: จริง
3: ก็เลยถามว่าไม่เคยทำไมไม่จับสกุตชี่ผัวเล่นบ้างล่ะเคยเข้าใจไหมล่าสุดไปเป็นเพื่อนกับฉันพาเพื่อนฉันไปตั้งแต่8โมงเที่ยงคืนกลับมาถึงบ้าน
4: เฮ้ยไม่ล่ามันเลิศมากนะ
3: เพื่อนฉันเป็นสายตรงเวอร์ไวก็เลยคิดว่าทำไม เดี๋ยวตุลานี้จะไปเที่ยวอลาสกาสักหน่อย
4: ไปหาเหมียวแคทหน่อย
3: ไปหาเหมียวแคทหน่อย
4: เอาจริงๆนะเราเป็นเพื่อนกันเราจะไปเจอกันได
3: ้
4: นะค่ะ
7: สั่งล่วงหน้าได้ปะขา
4: โตเกียวฉันหรอได
7: ้แกควรสั่งลูก
4: ไม่สเต็ปเป็นอย่างนี้นะเวลามาถึงนะให้มาสั่งโตเกียวก่อนแล้วไปเดินเล่นซื้อของช้อปปิ้ง
3: ครึ่งวันนะ
4: ในแม็กซ์แวลูไปกินข้าวไปอะไรแล้วก
7: ็มากินของหวาน
4: เราค่อยเดินกลับมาเอามันจะพอดีกันมีคนทำแบบนี้เยอะมาก
3: เอาเป็นว่าเราบอกล่วงหน้าก่อนเขาจะได้มีการเตรียมตัวไม่ใช่มาถึงหน้าร้านแล้วกิน1ชิ้นแล้วสั่งทีเดียว100ชิ้นมันไม่ทันหรอกเธอ
4: แล้วนี่ฉันพูดเลยนะ
7: สั่ง30ชิ้นแล้วให้แมทไปเอาได้มั้ย
4: ก็บอกว่าวันนี้ปิด
7: อ๋อลืม
4: โอ๊ยปิดวันจันทร
3: ์ขอโทษนะแล้วร้านเพิ่งเปิดให้ได้เจอไงบ้างช่วงนี้เอาลูกค้าก่อนไม่ต้องปิดวันจันทร์
7: อยากกินโตเกียวเลยอ่ะพรุ่งน
4: ี้แกฉันเปิดมา2สัปดาห์แล้วฟีดแบคขายดีมากขายดีมากๆแล้วลูกค้ากลับมากินซ้ำเยอะมาก
7: เดี๋ยวฉันสั่ง
4: ไม่ใช่เพราะอร่อยเพราะให้น้อย
3: เอางี้แล้วการสั่งวันนี
4: ้
3: ไปก่อนเลยเพราะพรุ่งนี้เปิดร้านจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องอะไรจะได้ว่ามีรับออเดอร์ว่ากี่ชิ้นจะได้เอากี่ชิ้น
4: เอาล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวฉันจัดการส่งให้เพื่อนๆเองนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะกา
3: เดี๋ยวฉันจะได้รีวิวให้นะโอเครีวิว
4: ยายบาทงอนยายบาทไปงอนบอกพี่อ๋องทำไมแกไม่บอกฉันวะพอใกล้บ้านบาทมากแกแฟนฉันไม่ให้บอกแฟนฉันไม่บอกใครเลยแม้กระทั่งเพื่อนสนิทอะ
3: เ
4: พราะว่าแฟนต้องการให้มันอยู่ตัวก่อนแล้วปั๊บทุกคนจะได้ประทับใจอะไรอย่าง
7: แต่ตอนนี้อยู่ตัวแล้ว
4: ตอนนี้อยู่ตัวแล้ว
3: โอเคเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องราวก๋วยเตี๋ยวเรือทองออกจดหมายร้อนเลยโอ้โหว่าไงก็ไม่รู้แหละแต่ฉันคือหนึ่งในนั้นที่ส่งข้อความไปหาเขาแล้วกลับมาค่ะ
7: ค่ะ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้ hey, Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: มีโอกาสเมลิคอมอลายลดกินเอคนสวยแบบนี้ตัวนั้นแบบนี้ใช่แล้ว
12: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: เอาล่ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเรือทองก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่ตอนนี้ออเดอร์มันล้นมากๆจริงเพราะว่าดาราหลายคนหรือว่าเซเลบหรือว่าคนที่เขาขายอยู่แล้วของเขาเนี่ยคนอยากเข้าไปซัพพอร์ตเขา
5: เนี่ยคุณดาด้าไง
4: หนึ่งในนั้นคือคุณดาด้า
5: คุณดาด้า
4: แสนกว่าบาท
5: ว้ายเยอะมากแก
6: แสนสี่หนึ่งไอ้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
5: เยอะมาก
6: วันนั้นก็คือว่างวันนั้นเป็นวันว่างวันหยุดฉันก็เลยไลฟ์ให้กับก๋วยเตี๋ยวเรือทอง
4: แล้วก็ให้เขาไปเลย
6: ก็คือก็ไม่เขาไม่ได้จ้างอ่ะไม่ได้รับค่าจ้างใดๆช่วยเขา
4: แล้วเมื่อวานเนี่ยเธอในความที่ฉันน่ะอยากกินมากฉันรอประมาณอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์ใช่ปะแล้วในขนส่งแล้วตอนที่ซื้อมันบอกว่าวันที่1วันที่2จะถึงแน่นอนแล้วเมื่อวานมันคือวันที่6เงี้ยเธอมันยังไม่ถึงใช่มั้ยฉันก็ร้อนใจว่าเอ๊ะมันขึ้นว่าให้ยกเลิกตะกร้าฉันก็ส่งข้อความแบบว่าขอโทษนะคะ
6: มันไม่ยกเลิก
4: บอกว่าขอโทษนะคะในขนส่งบอกว่า1 2จะส่งถึงแต่นี่วันที่6แล้วค่ะเขาบอกไงป่ะขอโทษนะคะลูกค้า
6: ออเดอร์เยอะจริ
4: งๆออเดอร์เยอะจริงๆค่ะฉันบอกไงป่ะรอค่ะอยากกินส่งข้อความบอกว่าขอบคุณค่ะแล้วแป๊บเดียวเธอจดหมายร้อนก็ออกมาจริงๆเพราะออเดอร์มันเยอะถล่มทลาย
5: จดหมายร้อนเขาไว้ยังไงไหนแล้วสิ
4: เขาบอกว่าเพจ Facebook ก๋วยเตี๋ยวเรือทองจึงออกมาประกาศขออภัยลูกค้าเขาบอกว่าทุกคำสั่งซื้อไม่ได้เป็นเพียงยอดขายแต่คือกำลังใจสำคัญที่ช่วยคุณฝ้ายและพวกเรามีแรงเดินหน้าต่อไปขอบพระคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและความเข้าใจนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะฟีดแบคก๋วยเตี๋ยวเรือทองก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปเนี่ยมันล้นหลาม มันล้นหลามคือตอนนี้ส่งไม่ทันขนส่งมาจากทั่วประเทศก็ไม่ทันไม่รู้ว่าตอนนี้ผลิตทันด้วยหรือเปล่า
6: เขาว่ามีผลิตทันแต่ว่าส่งไม่ทันเพราะคนออเดอร์เยอะแล้วก็ระบบ TikTok อ่ะตามหลักอ่ะมันจะต้องส่งภายใน24ชั่วโมง
4: มัน24ชั่วโมงไม่ทัน
6: เขาก็เลยทำเป็นพรีออเดอร์ตอนนี้ก็คือต้องเป็นระบบพรีออเดอร์ก็คือส่งภายใน2สัปดาห์
5: แต่รอเถอะเธอเพราะของเขาอะไรจริงก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันครับ
6: แต่ก๋วยเตี๋ยวเรือทองอ่ะฉันรู้จักตอนเทศกาลเจนนี
5: ่
6: ฉันสั่งมาลังนึงเว้ย
4: แล้วยังเหลือที่บ้าน
6: เออ
4: ก็เลยเอามาไลฟ์ต่อได
6: ้อุ๊ยหมดไปแล้วหมดก่อนที่เขาจะ
4: มีเรื่องราว
6: มีเรื่องราวไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้สั่งเนี่ยพอสั่งแล้วก็เดี๋ยวรอมาส่งใหม
4: ่เนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาบอกว่าเขานี่นะคะคือฟีดแบ็กจากผู้บริโภคนะใต้โพสต์ดังกล่าวเพราะว่าแทนที่จะมีเสียงตำหนิเรื่องการจัดส่งราช้าแต่กลับเป็นส่งข้อความมาให้กำลังอกกำลังใจทีมงานก๋วยเตี๋ยวเรือทองกลายเป็นภาพสะท้อนของอีกปรากฏการณ์หนึ่งบนโซเชียลมีเดียเมื่อสั่งซื้อสินค้าในครั้งนี้สำหรับผู้บริโภคจำนวนหนึ่งเขาบอกว่ามันทำไมมันอยากสนับสนุนรอได
5: ้เออรอเถิดทุกคน
4: นี่นะก็คือฉันตอนแรกไงป่ะว้ายไม่ยกเลิกออเดอร์นะคะพอมันคือได้ยกเลิกออเดอร์ได้ไงฉันก็ต้องใจว่าอุ้ยไม่ยกเลิกออเดอร์นะคะแล้วก็เลยส่งข้อความไปหาเขาจริงๆก็เลยบอกเขาว่าไงว่ารอค่ะเพราะว่าอยากกินจริงๆรอค่ะเขาเห็นไหมล่ะ
5: แกแต่เอาจริงนะอร่
6: อย
5: มากก๋วยเตี๋ยวเรือเธอแล้วฉันงงอ่ะ
6: ว่
5: าแบบน้ำซุปอะเขาทำได้ไงอะแก
6: น้ำซุปอร่อยเนาะ
5: แกเขาตอนที่ฉันพูดมามันเหมือนแบบตักจากหม้อเลยอะ
6: เหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่
5: ใช่
6: อร่อยจริง
5: เหมือนเราไปนั่งกินในเรือแถวรังสิต
6: แกต้องลองเย็นตาโฟเขาเย็นตาโฟก็อร่อย
5: ทำจริง
6: เอ
5: าไงอ่ะ
6: ตักก๋วยเตี๋ยวเรือเธอชอบเส้นอะไรฉันชอบเส้นบะหมี่กับเส้นเล็ก
5: ฉันชอบเส้นหมี่
6: เส้นหมี่เส้นเล็กๆ เลย
5: มันรสไหมล่ะ
6: เออ
5: นะคะอ่ะก็อุดหนุนกันนะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือทองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสั่งได้ยังสั่งได้ถูกไหมแต่ว่าต้องรอส่งประมาณ2สัปดาห์รอเถอะนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะจ๋าเอาล่ะ
4: ลด
5: ส่วนใครที่อยากจะช่วยไลฟ์ช่วยอะไรก็ทำได้ใช่ไหมเธอ
6: ทำได้
4: ก็คือไปดึงตะกร้าเขามาแค่นั้นแหละ
6: ตะกร้าเลยวันไหนว่างๆเธอก็จะช่วยอุดหนุนเขาช่วยแบบช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เขาว่าแต่วันนั้นทีมงานเรือทองอ่ะเข ข้ามาในไลฟ์แล้วก็ขอบคุณเลยแต่วันนั้นคนดูเยอะจริงๆแบบพอแบบบอกว่าวันนี้วันว่างได้น่าจะช่วยก๋วยเตี๋ยวเรือทองคนก็มาอุดหนุนกันเต็มเลย
5: ในระหว่างที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือทองเห็นคนเยอะปุ๊บก็เลยหยิบลาโบนิต้าเนี่ยขึ้นมาขายเขาใจยัง
4: ก็หยดในก๋วยเตี๋ยวเรือทอง
5: เขาใจยัง
4: แล้วแบบกินแล้วหน้าฟู
5: ฉันงงมากไหนบอกว่าจะช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเรือทองขายราโบนิต้า
6: เพราะคนเยอะคนเยอะ
5: คนเยอะ
6: เราต้องขอโฆษณาราโบนิต้านิดนึง
5: นะค่ะ
4: งงเน
5: าะเอาล่ะเธอถามทาสหมาทาสแมวหน่อยเวลาหมาแมวตัวเองป่วยทำยังไงหรือเวลา
6: หมอสิ
5: แกมันต้องพาไปหาหมอถูกไหมถูกไหมปรากฏมันทำไมรู้ไหมคุณฟังถามหน่อยสิเวลาหมาอย่างเช่นนะยาหยอดเห็บหมัดที่หลังหมาหลังแมวเนี่ยคุณไปหยอดที่โรงพยาบาลหรือว่าคุณซื้อจากไหนมา
4: ก็ไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเลี้ยงหมาจริงๆจังๆเพราะน้องทำก็คง
5: ไอ้อย่างฉันฉันยอมรับว่าฉันน่ะไปซื้อที่คลินิกฉันซื้อที่คลินิกมาแล้วก็มาหยอดเองนึกออกไหมแต่บางคนน่ะซื้อออนไลน์เธอรู้ป่ะตอนนี้เขาบอกว่าอะไรกลายเป็นอีกเรื่องใกล้ตัวที่คนรักสัตว์เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันไปเจอการลักลอบจำหน่ายยารักษาสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ CIB ร่วมกับกองปราบและอย.ไปค้นอาคารแห่งหนึ่งแถววังทองหลางบุโก
4: ้ว้ายไม่ไกลไม่ไกล
5: ไปตรวจยึดยาเธอตกใจขนาดนี้เหรอ
4: ใช่ไหม
5: แถววังทองหลาง
4: ว้าย
6: เล่นใหญ่มาก
4: ไม่ไกลไม่ไกล
5: ดาดาแถววังทองหลาง
6: หรอ
4: โอ้โหเล่นที่จริงเธอต้องยืนแล้วฉี่ข้างตรงนี้แหละข้างเก้าอี้แหละมันต้องเล่นใหญ่กว่าฉัน
5: เอาใหม่บุกโตแถววังทองหลาง
4: ว้ายตายละไม่ไกลไม่ไกล
5: ด่าได้แถววังทองหลาง
6: ว้าย
5: เสียงไม่ค่อยมี
4: นะ
5: เธอเสียงไม่ค่อย
4: ชัดนะตาแดงมาเทล่าหมดไปแล้วแบบว่าม
6: ันน่ากลัว
5: เสียงไม่ค่อยมีด้วยนะไปแถววังทองหลางไปเจอของไม่ได้ขึ้นทะเบียนรวมกว่าเกือบ700ชิ้น มูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับมีการลักลอบบรรจุไว้ในกล่องสกินแคร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเอาของสัตว์ไปซ่อนไว้ในรังสกินแคร์เธออ
6: ้าว
5: เพื่อไม่ให้ตำรวจรู้ไง
6: หรอ
5: นี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทาง CIB ออกมาเตือนเลยนะทางอย.ทางกองปราบออกมาเตือนนะของพวกนี้เนี่ยมีวางขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นพอเราซื้อปุ๊บเราก็จะได้ของที่อะไร
4: ไม่ถูก
5: ปลอมไงล่ะ
4: ปลอม
6: ไม่ตรงปก
5: แล้วมันก็จะทำให้ทำไมสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเป็นอันตรายทุกคนเพราะเขาเอาไปซ่อนแถววังทองหลางบุ๊ก
4: ว้ายไม่ไกลไม่ไกล
5: จริงๆดาดา
6: ว้าย
4: ยังไม่ต้องพูดละเสียงไม่มีเนี่ยเราอะทำอะไรไม่ได้ละ
6: ว้ายเออดิลองดีได้ละว้าย
5: ก็ไม่ได้อยู่ดีก็ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะถ้าจะดูถ้าจะซื้อของออนไลน์เกี่ยวกับสัตว์นะทุกคนนะอันนี้พูดแทนใจคนรักสัตว์ทุกคนเลยนะเราต้องดูให้ดีนะเพราะบางทีเนี่ยเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นสารพิษสะสมอยู่ในตัวสัตว์เราได้นะครับเขาบอกว่าควรตรวจสอบเลขทะเบียนและข้อมูลผลิตภัณฑ์กับอย.ให้ตรงกันเพราะเดี๋ยวนี้มันเช็คได้น
6: ี่เช็คได้
5: มันเช็คได้เลย
4: ว่าสมมุติว่าสินค้าตัวนี้อย.ตรงหรือเปล่าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันไหม
5: แล้วก็เบสิกที่ต้องดูก็คือพวกฉลากพวกวันหมดอายุพวกคำเตือนวิธีใช้หรือแม้กระทั่งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพราะยาบางตัวมันก็เอามาจากเมืองนอกใช่ไหมเราก็ต้องดูผู้นำเข้าด้วยผู้จัดจำหน่ายอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงโฆษณาที่บางครั้งอ้างสรรพคุณเกินเรื่องอ้างสรรพคุณเกินเรื่องเกินราว
4: ไม่จริงอ่ะ
5: ตัวนี้รักษาได้ทุกโรคมันจะมีไหมยาประเภทนั้น
4: มันไม่มีทางถ้ามียาแบบนี้มันก็คือครอบจักรวาลสิเธอ
5: เข้าใจยังนะครับดังนั้นเนี่ยหากไม่แน่ใจอย่าทดลองใช้เด็ดขาดให้ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าถือไปหาคลินิกหน่อยคุณหมอค่ะคุณหมอปรึกษาหน่อยค่ะงุนงิงันนะครับเราก็จะได้อะไรเพราะบางทีอ่ะสัตว์เราอ่ะมันไม่มีมันประเมินมูลค่าไม่ได้มันคือลูกเราอีกคนหนึ่งเลยเธอเข้าใจป่ะ
4: มันคือความรักที่เรามอบให้
6: เพราะเดี๋ยวนี้คนรักน้องหมาน้องแมวเหมือนลูก
5: แกฟังนะตอนเนี้ยเทรนด์คนไม่มีลูกอ่ะเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าคนเลี้ยงสัตว์อ่ะเยอะขึ้นมาก
6: ใช่
5: เพราะคนเลี้ยงสัตว์มักอยู่แถววังทองหลางไงบ
4: ุ๊คโอ้ my god โอ้ my god แน่
6: ฉันตายละเล่นใหญ่ขนาดนี้ฉันโยนอยู่วังทองหลางไงอ๋อง
5: โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ฮ่าอะไรนี่ซาลากาลา
4: ดู ูไว้ดาด้าดูเอาไว้มันต้อง
5: ถ้าแต่ยังมันต้องขนาดน
6: ี้รอฉันหายป่วยก่อน
4: เข้าใจยาก
5: เ
4: ดี๋ยวเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาจะให้ดาด้ารีวิวร้านเขียวหวานของดีเจพีเคค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: ยังไงอ่ะ
7: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1156
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewards ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย
1: .156 EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
4: ่ะมารีวิวหน่อยร้านเขียวหวานของพี่พีเค
5: มันเป็นยังไง
6: แกบุญบาป
4: เอออ
6: ร่อยอร่อยเลยแวะกันไปได้เธอ
4: เออร้านอยู่ที่ไหนอะไรย
5: ัง
4: ไง
5: ไฮไลท์คืออะไร
6: แกเขียวหวานเขาอะมันจะเป็นเขียวหวานแบบฟิวชั่นแล้วก็มีเขียวหวานออริจินอลเขียวหวานฟิวชั่นมันก็จะเป็นโรตีแกงเขียวหวานแต่แกงเขียวหวานเขาใส่มอสซาเรลล่าชีสก็แปลกดีแต่อร่อยและแต่ว่านะแกงรันจวน
4: ฉันชอบมาก
5: รันจวนปรุงประทินวางถึงลิ้นดิ้นแดโดย
6: จำได้อ่ะรสมากรันจวน
5: หรอ
6: แล้วก็มีมันจะเป็นแบบอุ้ยหลายเมนูเป็นกุ้งอ่ะกุ้งแล้วก็ไข่ไข่เหมือนไข่ขยี้อ่ะเธอแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยกุ้งอ่ะ
5: ไข่ขยี้แรงไหม
6: แรงขยี
5: ้แรงขนาดไหน
6: แต่ออกมาฟูสวยมาก
5: ว้าวอยากกินไข่ขยี้เลย
6: เออลองไปลอง
4: รสชาติอร่อยแน่นอนล่ะ
6: ใช่เขาจะมีเมนูแบบหลายเมนูเลย
4: เออดี
6: เค้กเขาอร่อย
4: ร้านเขียวหวานเพราะว่าหมายถึงว่าเธอฉันไป EFM on tourฉันเจอพี่พีเคใส่สูตรมาเลย
5: ว้าว
4: คุณนึกใจฮะใส่สูตรมาทำอีเวนต์บอลทัวร์หรอ
5: พี่พีเคจะใส่สูตรมาทำไมอ่ะ
6: แกฉันไปไลฟ์เขวัน
5: เออ
6: นางใส่สูตรมาต้อนรับกูงงมาก
5: นางต้องการความให้มันดูแบบฟิลฟิลไง
6: แล้วนางตื่นเต้นนางบอกว่าเนี่ยจัดร้านตั้งแต่ตีสามต้อนรับเพื่อน
5: ๆฟังนะน้องสาวคนสนิทเท่านั้นนะถึงจะได้ไปอ่ะ
7: น
5: ี่
7: แ
5: ห
7: ละ
4: และที่สำคัญทำไมรู้ป่ะเธอร้านนาง
6: เลื่อนไปหน่อย
4: ได้รับรางวัลไทยซีเล็ก
6: อันเนี้ยอันเนี้ยเมนูอะไรไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยอร่อยมาก
4: แกงกะหรี่แกงกะหรี่กุ้ง
6: ไม่ใช่เขาเรียกว่าไข่ขยี
4: ้ไข่ขยี้กุ้ง
6: เออบอกไม่ถูกปลาทูก็อร่อย
4: ปลาทูต้มส้ม
6: ใช่เป็นแบบออริจินอลอยุธยา
4: วิ่งร่างแถวไหนไกลป่ะ
5: อุ้ยอันนี้อะไร
6: วันหลังไปแกอร่อยฉันจะไปอีก
5: เหมือนสุกี้แห้งเลยเน
4: า
5: ะ
4: ผัดสามเหลว
6: ไม่ต้องไปบอกพี่พีเคนะเขาจะได้ไม่ต้องใส่สูตรมาต้อนรับกินไปเราไปเป็นลูกค้าปกติ
4: ไปกินเอง
5: แอบไปกิน
6: เออไม่ต้องบอกเขา
4: เดี๋ยวทันโซสั่งนั่นดีกว่า
6: แกร็บ delivery
4: เออ delivery มากินที่บ้านดีกว่าก
5: รีนเดียวเลย delivery มันเลยฮะ
6: แกงรันจวนอร่อยจริง
4: รันเนื้อรันจวนเนื้อ
6: ไม่มาตูมันให้มันกินนี่แล้วปูผัดพริกเหลือง
5: อุ้ยปูผัดพริกเหลืองน่ากินมาก
6: อร่อยมาก
5: คุณพระคุณเจ้า
6: เออ
5: ตายแล้วนะครับอ่ะไปลองกันได้ร้านเขียวหวานนั่นเองนะจ๋าเธออ
4: ะไรจ๊ะ
5: เตือนอันนี้เตือนเลยนะ
6: ค่ะ
5: power bank
6: ยังไง
5: เราก็พวกอะไรที่ต้องชาร์จหรือไฟฉายหรืออะไรเนี่ยต้องเก็บให้ดีเพราะล่าสุดน้องแคนอติรุธเธอออกมาเผยเหตุการณ์เคยเห็นไฟฉายคาดหัวไหม
4: เคย
5: ไฟฉายคาดหัวไฟฉายคาดหัวระเบิดแล้วไฟไหม้บ้านคุณพ่อคุณแม
4: ่เธอฉันได้ในคลิปอ่ะที่พี่ยุนลงอ่ะมันระเบิดแล้วมันพุ่งมาที่โซฟา
5: เธ
6: อ
4: มันน่ากลัวมากอ่ะ
5: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแฟนๆเพื่อนๆในวงการเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยกันเลยน้องแคนเธอเผยเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่สร้างความเสียหายกับพื้นที่ภายในบ้านเธอโซฟาไหม้เลยอ่ะ
6: วิ
4: เธอเห็นมั้ยมันพุ่งมาเห็นมั้ย
6: มันระเบิดอย่างงั้นวาย
4: มันพุ่งมาเห็นมั้ยเธอย้อนคลิปไปสิมันพุ่งมาจากตรงหน้าบ้านหน้าตรงทีวีอ่ะมันพุ่งมาเธอ
6: โซฟาไหม้เลยนะเนี
5: ่
6: ย
5: ไหม้เลย
4: ดีบ้านไม่ไฟไหม้นะ
5: ใ
6: ช
5: ่ใ
4: ช่น่าเห็นปะเธอมันพุ่งมาจริงเห็นไหมเธอมันพุ่งมาจริงๆเห็นไหมเธอ
5: เนี่ยแคนบอกว่าเมื่อบ้านคุณพ่อไฟไหม้ช่วงนี้ปิดทัวร์สักพักครับน่ากลัวมากๆยังเคราะห์ดีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เจ็บบ้านยังไม่เสียหายมากเอามาเตือนไปดูทาหอนกันเนี่ยดีนะไม่มีใครเป็นอะไรเธอนี่ไงมันระเบิดแล้วมันก็กระเด็นว้ายไปแล้วเพลิงไหม้ก็คือไหม้โซฟาเลยเธอ
6: น่ากลัวมาก
5: แล้วขณะเกิดเหตุเนี่ย คุณพ่อคุณแม่อยู่บริเวณด้านนอกของบ้านก็เลยยังไม่ได้ทันสังเกตเห็นไฟคัดทันทีพอเห็นควันก็เลยรีบเข้ามาดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามมากกว่านี้ทั้งสองคนปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแคนก็เลยเอามาแชร์แล้วล่าสุดอ่ะฉันเห็น IG ของคนคนนึงเธอเขาลงpower bank
4: ระเบิด
5: ระเบิดขณะชาร์จอยู
4: ่ why
5: เนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับเรื่องไฟเรื่องอะไรนี่มันน่ากลัวนะสาเหตุมาจากการชาร์จไฟฉายคาดหัวชาร์จทิ้งไว้ตรงบริเวณทีวีแล้วมันลัดวงจร
6: มันเลยช็อต
5: เออ
6: แต่มันระเบิดนะน่ากลัวนี่เราทำไงวะเนี่ย
5: นั่นน่ะสิว่า
6: ต้องหรือว่าพวกเนี้ยเขาบอกว่าอย่าใช้แบบอย่าใช้จนเก่ามาก
5: เอาจริงๆก็ต้องซื้อที่มีมอก
6: อ
5: ต้องซื้อที่มีมอกแล้วตัวดีอะไรที่ตัวดีรู้ไห
4: ม
5: ปักพ่วง
6: เออป
4: ัก
6: พ่วงบ้านไหนไม่ซื้อของแบบถูกๆเลยไม่ซื้อตามตลาดนะ
5: ฉันลงทุนซื้ออะไร900พันนึงเลย
6: ปักพ่วงดีๆเลย
5: ซื้อของที่มียี่ห้อแบบดี
4: มอก
5: ซื้อต้องมีมอกนะเธอ
4: เพราะว่าถ้าซื้อของที่มันมีมอกเวลาเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแบบเรียกร้องได้ว่าอ้าวค
5: ุ
4: ณภาพสินค้าคุณยังไงนะอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: แล้วหลังๆมาเธอเขามีปักพ่วงแบบที่ทำออกมาดีใช่ไห
4: ม
5: แ
4: ล้วมันตัดเลย
5: เราเธอรู้ป่าวบนฉลากเขียนว่าอะไรมีรับประกัน 500,000 300,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยนะ
4: หรอ
5: เดี๋ยวนี้เขามีรับประกันเลยนะ
6: ไม่เคยอ่านเลย
5: รับประกันอุบัติเหตุอ่ะ
6: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ซื้อของ
5: ต้องซื้อของดี
6: เลย
4: ซื้อของแบบว่าของดีแล้วมันจะไม่น่ากลัวเธอ
5: จริง
4: อะไรอ่ะ
5: ชาร์จแล้วนอนเล่นไปด้วยก็น่ากลัวโทรศัพท์อ่ะ
6: อ๋อเหมือนชาร์จแล้วอันนี้ต้องระวัง
5: ต้องระวัง
4: ม
5: ันตุ้มตามได
4: ้
5: นะคะเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะคะชั่วโมงแรกของเราผ่านไปเร็วหรือเกิน
4: จริงมาก
5: ขอบคุณด้วยค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักของเราอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิง

0: รมดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
9: ์กรอบกรอบ
8: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดไฟไหม้โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มย่านอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับอ้อมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เร่งรีบ
11: ตองนี
12: ้แก้สอนบัวหลวง
11: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อเวลา 7:00 นเกิดเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทร

0: สาครเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าโดยมีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ Facebook รถไฟฟ้า Airport The Ring ประกาศขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส่งผลให้ต้องปรับแผนการเดินรถชั่วคราวในวันนี้โดยรถไฟฟ้า Airport The Ring จะให้บริการด้วยความถี่ทุกๆ15นาทีตลอดช่วงเวลาการให้บริการตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 24:00 น.จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
1: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัท Amazon ถลายออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่สนามบินเมืองไมอามี่ในสหรัฐและพุ่งชนรถยนต์บริเวณใกล้เคียงหลายคันทำให้เกิดไฟไหม้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนอินโดนีเซียสั่งปิดสนามบิน8แห่งหลังการปะทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาสุพลเท่าฐานขึ้นฟ้าสูงหลายกิโลเมตรส่งผลกระทบให้มีผู้โดยสารติดค้างกว่า 170,000 คนเกิดเหตุอาคารหอพักนักศึกษาสูง5ชั้นแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียพังถล่มลงมาส่งผลที่มีผู้เสียชีวิต1คนและคาดว่ามีผู้ถูกฝังอยู่ใต้ซากมากกว่า50คนอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้การโจมตีของสหรัฐรวดเร็วขึ้นหนักขึ้นและเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมหลังจากทั้งสองฝ่ายปะทะกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้แทนพิเศษในการเจรจาสันติภาพของสหรัฐเดินทางเยือนยูเครนเป็นครั้งแรกและเข้าหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากได้พูดคุยกับผู้นำรัสเซียไปแล้วเมื่อวันเสาร์สมนักวัฒนสิริรายงานค่ะ
0: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2026รอบชิงชนะเลิศที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพตุรกีแชมป์เก่ากับอิตาลีแชมป์3สมัยผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกก่อนที่ตุรกีเฉือนเอาชนะอิตาลี3ต่อ2เซต16ต่อ25 25ต่อ22 12ต่อ25 25ต่อ21และ15ต่อ10ทำให้ตุรกีคว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่2ติดต่อกันต่อจากปี2023พร้อมกลายเป็นชาติที่5ที่คว้าตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2028ต่อจากสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแคนาดาไทยและอียิปต์
2: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: ะล่ะกลับมาชั่วโมงที่2ของเรายังอยู่ครบเลยเดี๋ยวเรามาตบไม้ตบมือต้อนรับไปดีกว่ามาเพราะวันนี้เราอยู่กันครบเลย3ข
2: ้
1: อ
2: ได้สิครับพร้อมกันทุกคนหาอายาหายกาปากระป๋องหายกระป๋องหายกระป๋อง
1: เย้เสียงปรบมือด้วยนี่ฮะ
2: สวัสดีด้วยนะครับทุกคนที่เพิ่งเปิดมาฟังกันหรือว่าใครฟังมาแล้วแต่ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาส่วนใครที่ยังรถติดอยู่อย่ากังวลไปเลยลงจากรถแล้วกรี๊ดค่ะ
3: อยู่ในรถแล้วกรี๊ด
2: อ๋อเหรออย่าถึงขั้นลงเน
3: า
2: ะ
3: อย่าลง
2: เพราะถ้าลงรถไปแล้วมันจะ
3: เป็นคนบ้า
2: อ๋อขอโทษค่ะ
3: อัปเดตชั้น X หน่อย
1: ดีค่ะสำหรับเรื่องราวนะคะของอันดับ2และอันดับ3เป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะเป็นเรื่องราว4 million นะคะ when it rain นะคะและอันดับ2ก็เป็นกลิ่นฝน4ล้านวิว
2: ว้าว
3: first one
1: แน่นอนนะคะ2อันดับนี้นะคะแน่นอนเป็นเรื่องราวของน้องเตอร์และ first one นะคะที่ชาวติดฝนนะคะแน่นอนตอนนี้นี่นะคะก็มีการรับชมนะกลิ่นฝนนะคะเพลงคู่นะคะทะลุนะคะ4ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอจ๋า
3: ปรบมือ
2: ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะเพราะว่าต้นเฟิร์สวันเนี่ยก็เป็นน้องๆที่เรารักกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอน้องทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์ใดๆ
3: น
2: ้
3: องร้องเพลงอะ
2: ฉันก็ชอบเธอน้องสิ่งดีมาก
1: มาดูมาเดียรถนะมาดูมาดีนะเวลาเจอพี่ๆนะวิ่งกรีดเข้ามา
3: น่ารักน่ารักทุกคนเลย
1: ดีดีฉันเพิ่งไปทำงานของ
3: ใคร
1: ของคุณออปชันมาแล้วขออนุญาตพูดตรงนี้เลยนะคะ
3: เป็นยังไงคะ
1: ไปทำอะไรดิฉันพูดถึงออปชันลงไปมา
3: บอกว่า
1: คุณออปชันค่ะดิฉันพูดออกรายการแฉทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันนั้นที่ดิฉันเล่นซีรีส์ของคุณไปคุณก็ไม่จ้างฉันมาเลย4ปีเนาะ
3: ออปชัน
1: ไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนการเล่นใหม่โดยการที่ให้นักแสดงทุกคนไปแคสติ้ง
3: เราต้องแคสติ้งด
1: ้
3: วย
1: ต้องแคสต่อให้ดังแค่ไหนก็ต้องมาแคสเราจะได้แมชกับบทหรือเปล่าน
3: างบอกเหรอ
1: ถูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะไปแคสเรื่องใหม่
2: อยากแคสบ้าง
1: ติวเตอร์ยิมเล่นเป็นคนเหนือ
3: แก
1: ที่พี่นุ่นเล่นไง
2: อ๋อไอเรื่องนั้นง่ายเรื่องกินอะไร
1: ซีนอะไร
2: ซีนอะไรอ่ะ
3: บอกเขานะว่าไม่จ้างเลยเดี๋ยวไปออฟไปบอกออปชั่นได
1: ้แล้วฉันไปทำมาให้ไงแฟนบอยทำมาฉันไปบอกฉันพูดแซวเลยหอยกระป๋องเนี่ยบุกโกด้าอ่องเนี่ยพูดถึงตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านเทนเอ็กได้ด้วยนะ
3: ฉันชอบที่ออปชั่นแบบ
1: เขาเลยบอกชาวบ้านรู้ป่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนกันเรื่องนักแสดงคือการแคสติ้
3: ง
1: ต่อให้คุณเป็นดาราดังแค่คุณต้องไปแคสติ้ง
3: นี่เพื่อแต่เดี๋ยวนี้โปรดักชันต้องทำดีไง
1: นี่สิ้นกลิ่นโศกสิ้นกลิ่นโศกเจอหน่อยเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าจะไปแคสนะเจ้า
2: เจอหน่อยกะเจ้า
3: แล้วไปถ่ายเชียงใหม
2: ่
1: ข้าเจ้าจะไปแคสเป็นแค่เป็นนักแสดงเจ้าน
2: ะครับมากันที่อันดับหนึ่งกันบ้างนะครับ8 Year of หลิงหลิงนั่นเองเติบโตไปด้วยกันนะจ๊ะชาวนี้เนี่ยแฟนๆก็พร้อมใจกันส่งต่อความรักแล้วก็คำอวยพรให้กับน้องหลิงหลิงควองเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีของเส้นทางการเป็นนักแสดงปรบมือจ้าน้องลิงหลิงเองก็เป็นหนึ่งคนที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญสวยมากๆด้วย
1: แล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะ
2: นะคะ
1: เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นสำหรับนะคะ 10X ในวันนี
3: ้ทำไมวันนี้คึกอ่ะ
1: นอนเยอะมาก
2: ใช่ไหม
4: พี่คนถามว่านอนมาเต็มแน่ๆ
1: ไม่จริงฉันกินกาแฟมาเยอะเมื่อวานเนี้ยนะแต่ฉันหลับเลยนะเธอสมัยก่อนอ่ะฉันมีความคิดว่าไงรู้ป่ะทำไมพ่อกับแม่ต้องกินกาแฟวะ
2: เออแต่ก่อนฉันก็เป็น
1: แล้วทำไมรู้ป่ะเฮ้ยมันทำไมต้องซื้อกาแฟเก็บเอาไว้ที่บ้านแบบจะต้องซื้อครีมเทียมซื้อก็ไอ้ทำไมต้องซื้ออ่ะมันได้ประโยชน์ตรงไหน5แก้วเมื่อวาน
2: อุ๊ย
3: ดีดเลย
2: นะเยอะ
1: ไปนะไม
3: ่
1: ฉันกิน5แก้วคือยังไงมาตื่นเช้ามาเป็นอเมริกาโน่ส้ม
2: อ
1: เมริกาโน่ส้มคืออเมริกาโน่2ช็อตนะหลังจากนั้นคือกินมัทฉะกรีนทีเพียวเลย
2: มัทฉะก็
3: เยอะไปโ
2: บมัทฉะก็คาเฟอีนนะ
1: ใช่ก็ถูกต้องกินคาเฟอีนไงเพราะว่าทำงานเช้าตื่นตีห้าเสร็จปุ๊บทำงานระหว่างวันก็กินอีกกินอเมริกาโน่อีก2ตบท้ายด้วยอาลาเท
2: อาลาเท
1: อีก1แก้วทั้งหมด5แก้วเธ
2: อ
1: แต่ความรู้สึกของเธอคือเธอ
3: ยังไง
1: กลับไปถึงมา
3: หลับ
2: เฮ้ยทำไมหลับอ่ะ
1: เพราะนั่นไงแล้วตื่นเช้ามาเมื่อกี้กินอเมริกาโน่อีกแก้วนึงดี
2: มันเลยเกิดเหตุการณ์ที่วังทองหลาง
1: มันเกิดอ้าวโอ้ย God my God เป็นเรื่องราวใกล้ๆแค่นี้เอง หนู
2: ลืมเลย
1: ไม่ไกล
2: แต
3: ่วันนี้บุ๊กมันคึกอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่เราก็จะสบาย
3: สบาย
2: แต่มันมีอะไรลิซ่าปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรบุ๊ก
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทะลุร้อยล้านแล้ว
2: เ
1: ฮ้ยไม่เพื่อเนี่ยน่ะ
3: ฉันอยากcoverฉันอยากcoverชุดนี
2: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: น
2: ั่
3: งบนตุ๊ก
1: ตุ๊กบ้านเรา
3: ได้ไหมเพื่อน
2: ได้สิ
3: อยาก cover นี
2: ้ได้นะคะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: เดินหน้าสร้างสถิติต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับน้องลิซ่านั่นเองนะครับ
3: ต่างชาติทักเธอว่าหนีเห่าหนีเห่าเธอบอกว่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: เต้นในฝรั่งมันดูเลย
2: เออนะครับล่าสุดเนี้ยเพลงสวัสดีค่ะมียอดชมบน YouTube ทะลุ100ล้านทะลุอะไรวะ
1: ทะล
2: ุทะลุ100ล้านวิวแล้วนะครับเรียกว่าทําให้เพลงนี้เนี่ยกลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มียอดเข้าชมแตะ100ล้านวิวเร็วที่สุดในปี2026เลยแล้วก็เป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ YouTube ด้วยนะครับอันดับ1ยังคงเป็นเพลงของลิซ่าเองจากเพลงลาลิซ่านั่นเองนะครับอันดับ2เป็นเพลง Hello สวัสดีค่ะหนาค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสด
3: ีแต่เพลงมันติดหูเนาะ
2: ใช่
3: เพลงติดหูอ่ะ
1: ก็แน่นอนสิมันก็ต้องเพลงนี้สิคร ับ
2: แล้วโทษนะคะเสื้อผ้าแบรนด์ไทยหมดนะคะ
1: ที่ประกาศทำด้วยนะ
2: อ
1: ัน
2: คุณ
3: อ
2: ันคุณียะประภาการไงล่ะ
3: รถ
2: รถไปล่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลสวัสดี
3: เอาสองเพลงปนกันเหรอ
1: เออเอาแค่นี้ผสมกัน
2: รถนะแต่ฉันชอบ MV นะเธอ
3: MV ดีนะ
2: MV ดีมาก
3: ถ่ายแบบเหมือนเดี๋ยวกทมเขาจะรวบรวมอะสถานที่อะให้ไปตามรอยอะ
2: เฮ้ยดีนะ
1: เธอ
2: ดีนะเป็นความคิดที่ดีมากนะ
1: ไม่ใช่เท่านั้นนะเธอสมาชิกร่วมวงอย่างแจนี
3: ่เออแจนี่มาไทยสดสยาม
2: ถามจริง
1: ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกน้าบอกกันรู้ไหมดีซ่าแนะนำ
3: หรอ
1: สดสยาม
2: เออรถ
3: เขาเซตแบบที่สดสยามมาเซตแล้วมีจีซูคลิกเพลงใหม่เขาว่า
2: ไ
3: ทยสดสยาม
2: รถไอ้รถ
3: เขาไปดูเอ็มวีล่าสุดเลยแล้วเกลี่ยแสงออกมาเกลี่ยสีออกมาสวยมาก
1: เธอเข้า
3: ด
1: ูตัวอย่างตัวอย่าง
3: จีซู
1: จีซูจีซู
3: คลิกจีซูคลิก
2: แกแต่ฉันพูดเลยนะ
1: รถว่ะบ้านเราอ่ะเธอเพราะว่า
3: ถ่าย MV
1: บ้านเราถ้ายกกล้องมาถ่าย
3: ทั้ง MV
1: ถ่ายหนังถ่ายอะไรก็แล้วแต่ได้เงินรถ
3: ใช
1: ่ได้รถภาษี
3: 30%
1: นะจีซูจีซูลูก
3: ถ่ายสดสยามซะแล้วเซ็ตออกมาสวยเลยดู
1: เดี๋ยวคนจะไปเที่ยวสวนสยามอยู่แล้วสวนสยามทะเลกรุงเทพ
2: ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
1: ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
3: ถ่ายในบ้านมีสิ่งหรอ
1: ก็ไม่รู้สิแต่รู้ที่ถ่ายสวนสยามอ่ะ
3: ใช่ใช่แล้วเขาเซตเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงฉากมีคนไปเที่ยวแล้วเขาปิดโซนนี
1: ้
3: แล้วคนก็ถ่ายมาฉันเห็นในติ๊กต็
1: อ
3: กเขาบอกว่าพี่จีซูมาแน่ๆเพราะว่าจีซูแล้วก็มีคลิกซิงเกิลใหม
1: ่นี่งานนี่งานนี่งาน
3: แล้วก็ไปถามทีมงานทีมงานไม่บอก
1: ทีมงานไม่บอกบอกได้ยังไงอ่ะ มันเป็นความลับไงเข้าใจปะ
2: แต่พูดถึง
1: ทำไมจ๊ะ
2: ลิซ่า
1: จ๊ะแม่ทำไมอ่ะ
2: เราต้องขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะ
1: พูดเลย
2: ล่าสุดฉันไปเห็นก็ไม่ได้ล่าสุดหรอกหลายวันแล้วแหละที่มันมีกระแสเรื่องของแฟนคลับที่ไปตามถ่ายรูปน้องกับบลูที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เอามาโพสต์ลงเนี่ยคนเขาก็บอกว่าแบบหนูก็แบบคอมเมนต์ในฐานะของคนที่กินข้าวร่วมโต๊ะอยู่กับลิซ่าวันนั้นนะว่าแบบเออการแอบถ่ายขนาดนี้เนี่ย
3: เยอะไป
2: มันก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวเยอะไปหน่อยอะไรแบบนี้
1: บางทีเราต้อง
2: อันนี้
1: เ
2: ราแกอันนี้ฉันรณรงค์เลยนะว่าดาราคือคนคนหนึ่ง
3: จริง
2: เขาต้องมีสเปซส่วนตัวบ้างแกเข้าใจที่ฉันพูดป่ะ
1: เข้าใจสิ
2: คือฉันน่ามีความรู้สึกว่าคือโชคดีที่เราเจอแต่คนน่ารัก
3: ใช่
2: แล้วเราก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นที่จะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวใช่ไหมแต่ศิลปินบางคนที่เขาดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราแบบ
1: เข้าใจ feeling
2: เขาเข้าใจ feeling ที่ฉันพูดป่ะ
1: เข้าใจมันอยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแหละเธอบางทีเขาก็อยากใช้ชีวิตปกติแต่ใช่เราเป็นดาราศิลปินแต่ว่าบางทีเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันก็เอาพอดีพอดีอะเธอ
2: ใช่คือเอาจริงๆไอ้คำว่าแบบก็คุณเป็นคนสาธารณะถ้าคุณมีพวกฉันคุณก็ไม่มีคือมันก็จริงอะส่วนหนึ่งมันก็จริง
3: แต่ว่าบางทีช่วงเวลาส่วนตัว
2: เขาทุกคนต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างเธอเข้าใจที่ฉันพูดป่ะ
3: ใช่
2: ก็อยากรณรงค์เรื่องนี้กันด้วยนะครับเราก็จะได้แบบว่า อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
1: คนละครึ่งทาง
2: โอ้
3: ตาชีพวกเราอะดีนะไม่ค่อยมีใครถ่ายรูป
1: เธอแต่เราก็มี
2: นะแก
1: ฉันน่ะถึงบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนเธอรู้ป่ะมีฉันไปถ่ายรายการนึงเราไม่รู้หรอกเธอว่าบางทีเขานิ่งๆอ่ะเขารู้จักเรา
3: เขา
1: ชื่นชอบเราแต่พี่เขาไม่กล้าถ่ายรูปเราฉันไปถ่ายงานเชียงใหม่
3: เขารู้จัก
1: ฉันรีบแบบเครื่องอ่ะมันจะขึ้นประมาณสัก 2-3 ทุ่มก็รีบไปวิ่งงานเสร็จก็วิ่งไปเสร็จก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จอะไรเนี่ยเธอสรุปฉันไปถ่ายงานที่เชียงใหม่ใช่ป่ะฉันไปถ่ายงานร้านของแฟนของคนที่ขึ้นเครื่องบินด้วยกันแต่เขาไม่กล้าทักฉันเขาก็ถ่ายรูปไปให้แฟนเขาแล้วก็บอกอุ๊ยนี่คุณบุโกะนี่เขาจะไปร้านเราที่เชียงใหม่สรุปเธอถ่ายตอนหน้าเกตทีนึงเลยใช่ไหมเธอฉันนั่งหน้าเขานั่งหลังฉันเลยแต่เขาไม่กล้าทักเราไงแล้วเครื่องบินฉันตดไป 3-4 รอบอ่ะฉันตดแบบตดตะแคงตูดตดไป 3-4 รอบถามว่าพี่ก่อน
2: เกีย
1: ร์
3: ยากมากเลย
2: เกียร์
1: นะถามว่าพ
2: ี่
1: นะมันไม่ได้ยินเสียงหรอกได้กลิ่นไหม
2: เกีย
1: ร์เขาบอกว่าอ๋อไม่ได้กลิ่นครับเพราะว่ากลิ่นหอมถึงน้ำหอมในตัวคุณบุโกมันแบบโอ้โหแต่ถ้าบอกหนูตดไป 3-4 รอบแล้วฉันย้ำด้วยนะตดไป 3-4 รอบจริงๆเพราะว่าทอมลมเห็นไหมเธอแล้วเขาส่งรูปไปให้แฟนเขาดูแฟนเขาบอกไม่น่าเชื่อนะว่าตดมึงเหม็นมุดเล่นเข้าใจไหม
2: แกมีคนพี่มาบอกว่าเจอคุณอ๋องเลียไอติมที่ครัวบางนาในใจอยากถ่ายคลิปไปแบล็กเมย์มากทำไมทำอย่างนั้นกันล่ะอ๋องก็กินไอติมมาลูกอ๋องแค่ยืนเลียไอติมมันเป็นอะไร
1: นี่แล้วอีกคนหนึ่งส่งข้อความมา
3: บอกว่า
1: ไปเจอคุณบุโกะที่ลิลิตค่ะแต่ไม่กล้าทัก
2: ถ้าเจอบุโกะที่ลิลิตทักไม่ได้นะ
1: ฉันกำชับแล้วนะให้แบบทำเป็นแบบเหวี่ยงก็ได้ไอ้จะไปถึงก็ไม่หนักไม่ถึงขนาดเหวี่ยง
3: เฉยเฉยเฉยเฉย
1: พอไปถึงปุ๊บ
3: สวัสดีครับ
1: นี่สวัสดี
3: แค่นี
1: ้สวัสดี
3: ไม่ต้องทักว่าคุณบุโก
1: ะไม่ต้องทักสวัสดีค่ะคุณธนชพันธ์
2: เพราะว่าลิลิตเนี่ยเป็นอะไรเซฟเฮาเป็นเซฟเฮาของพวกเรา
3: ทำไม
1: มีเขาเรียกว่า TikToker ไปนอนโรงแรมเธออ้
3: าวจริงเหรอ
1: แล้วผู้ชายคนนี้หล่อมากอยากไปเดี๋ยวนั้นให้คนโทรไปห้องเต็มถ้าไม่เต็มนะแล้วกูไปโทรไปเองด้วย
3: ให้คนโทรคนอื่นโทร
1: เช็คสิอ๋อวันนี้ห้องเต็มทุกไทยเลยค่ะอีห้องรวมๆล่ะคะห้องรวมๆคนก็เต็มค่ะคุณลูกค้าไม่งั้นเจอกูแล้วคุณธนชพันธ์เจอกูแล้ว
2: แต่นี
1: ่ทำไม
2: พูดถึงลิซ่านะ
3: ม
2: ีคนไปตามรอย MV เพลงสวัสดีค่ะเนี่ย
3: ใช
2: ่แล้วจะลงไปทางรถไฟเธอตอนนี้เนี่ย
3: ระวังด้วยนะทุกคน
2: เพจคนรักรถไฟเขาบอกว่าอะไรออกมาโพสต์ต้อนรับแฟนๆที่อยากเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของสถานที่จริงแล้วก็ฝากข้อความน่ารักน่ารักไว้ด้วยว่าอย่าลงไปถ่ายภาพบนรางรถไฟ
1: มันอันตราย
2: ร้ายแล้วอย่าเดินลัดข้ามทางรถไฟระหว่างชานชาลาควรยืนหลังเส้นสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยนะครับนี
3: ่แต่ภาพมันสวยอะ
2: มันสวย
3: ควรไปถ่ายรูปไงแต่เรามันระวังด้วย
1: เธออะไรก็แล้วแต่นะบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่ทางที่ลิซ่าถ่ายนะไอ้รถไฟริมทางริมถนนริมอะไรก็แล้วแต่เธอฉันเห็นคนไปรีวิวยืนถ่ายรูปอะรถไฟมันมาแรงๆมันมีรอยมันมีความดูดนะมันดูดเข้าไปหนูตาย
2: จริงๆมันดูดนะ
3: ใช่
2: แกอย่าว่าอะไรอย่าว่าแต่ความเร็วรถไฟเลยขนาดเราขับรถแบบคันเล็กๆอะขับไปข้างรถบรรทุกที่ขับเร็วๆอะ
1: มันดูดนะ
2: มันยังน่ากลัวเลยเนาะด้านเนาะ
3: จริงจริงอันเนี้ยน่ากลัว
2: นะค่ะ
3: ต้องระวัง
1: ระมัดระ
3: วัง
2: เพราะมันน่ากลัว
1: นะคะมันอาจจะคล้ายๆกับที่เหตุการณ์ที่วังทองหลางคุณได้แดกคนอ๋อง
3: ได้วังทองหลาง
1: ว้าว
3: พูดเลยนะถ้าเสียงฉันปกติฉันทำได้
2: เออก็แต่ยัง
1: ฉันรอวันนั้นนะคะคุณได้ได้รอวันนั้นเนาะอืมเนี่ย
3: โอ้ย
1: นี่ไงเอาเรื่องโอปอมาโอปอมา
2: โอปอง
1: า
2: โอปอง
1: าอำลา
2: ล่าสุดนะครับมีการประกวดมิสเวิลด์ไปเมื่อค่ำคืนวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่ตัวแทนสาวไทยอย่างน้องน้ำพึ่งใช่ไหมบุโก
1: ้
2: นะครับไม่สามารถเข้ารอบ40คนสุดท้ายไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะน้องได้ทำเต็มที่แล้วก็เก่งมากๆแล้วนะครับแต่บนเวทีนี้เนี่ยคนที่คว้าไปนะครับคือตัวแทนจากโดมินิกันรีพับลิกนะครับก็ดีใจด้วยนั่นเอง
3: หน้าเหมือนโอปอเหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: เหมือนมากแกเอาจริงนะไทป์ของคุณจูเลียเนี่ย
3: เขามีไทป์ของเขาม
2: ันคือจะสวยแบบสวยสุดๆสวยตาม
3: สวยเจ้าหญิง
1: บริบทอะ
2: สวยตามเขาเรียกว่าอะไรเชื้อชาติ
1: วิวตี้วิ
2: สวยตามชาติพันธ
1: ุ
3: ์
2: ถ้าจีนก็ต้องสวยแบบจีนเลย
1: ใช่
2: ไทยก็ต้องสวยแบบไทย
1: ก็ต้องหน้าไทยเลย
3: เนี่ยดูดิเหมือนโอปอคาแรคเตอร์อะฉันรู้สึกว่าเขามีไทป์ของเขาวิสเวิลด์อะดูดิ
2: อันนี้มาเลเซีย
3: อ๋อเหรอโดมินิกันรีพับลิกอะเหมือน
2: เลย
3: เหมือนเลย
2: คือยิ้มแล้วต้องสว่างว่า
3: เนี่ยดูดิมันจะมีความเจ้าหญิงไง
1: ฉันชอบนะที่เจ้าภาพกล้องเวียดนามจับหน้าไปที่ประเทศ
3: เ
1: ก่งก่อนแล้วพอบอกโดมินิกันปุ๊บหักเกือบไม่ทันนะ
3: เอะจับภาพเวียดนามตลอดเลย
1: เพราะเขาเป็นภาพไง
3: มันไม่ได้จับภาพบรรยากาศเนี่ยดูดิไม่ได้จ
1: ับ
3: ภ
1: า
3: พบรร
1: ยากาศเกือบไม่ทันแน่เธอยังไงเล่าสิเธอคิดว่าจัดการแจ้งมันดีไหมพี่อ๋อ
2: ไม่ดี
1: โกรธเธอหวีเปียกนางงามหวีเปียกทุกคนเลยค่ะ
3: ฉันงงว่าทำไมเขาถึงต้องจัดการแจ้งเพราะอะไรที่
1: มันดูยิ่งใหญ่
2: เขาชอบมันดูยิ่งใหญ่ไงล่ะ
3: คนเวียดนามอะหรอ
2: แล้วอันนี้ฉันคิดเองนะว่าประเทศเขาอาจจะไม่ได้มีอารีนาใหญ่โตมากมายนะ
3: อันนี้อ๋อก็เลยต้องจัดเหมือนสนามกีฬา
2: ก็เลยต้องจัด
1: ริมน้ำ
3: แต่อันนี้มันคือสถานที่ที่เขาไว้จัดงานอยู่แล้วไหมอะ
1: ใช่เพราะลูกค้าก็จัดตรงนี้แหละ
2: เพราะว่าอย่างคอสโมก็จัดตรงนี
1: ้เออไอริมน้ำ
2: ใช่มาที่เดียวกันป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่เฟิร์มนะครับไม่ชัวร์แต่ว่าดูมีการสวยมาก
1: แจ้งมากอ่ะ
3: สวยเน
2: า
3: ะ
2: สวยมาก
3: สวยเจ้าหญิงงานดูเด
2: ้นะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อเราได้คนมงคลใหม่คนมงคลเดิมก็ต้องอำลาตำแหน่งแล้วปีนี้นะครับซึ่งคนมงคลเดิมก็คือความภาคภูมิใจของพวกเรานั่นเองน้องโอปอสุชาตาช่วง4 Miss World ปี2025นั่นเองนะครับซึ่งเป็นมงฟ้ามงแรกของไทยแลนด์แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเรามากๆเลยนะครับหนึ่งในช่วงที่น่าจดจำก็คือการสปีชอำลาตำแหน่ง Farewell ของน้องโอปอนั่นเองนะครับโอปอบอกว่าการเดินทางของตัวเองเนี่ยเหมือนการเติบโตของผีเสื้
1: อ
2: ก่อนกล่าวถึงการก้าวออกจากบทบาท Miss World เพื่อเดินทางต่อไปว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ผีเสื้อตัวนี้จะโบยบินแล้วแต่การโบยบินครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการดำรงตำแหน่งไว้ข้างหลังเพราะโอปอยังพูดถึงความตั้งใจจะนำทุกสิ่งที่ได้รับจาก Miss World ติดตัวไปในการเดินทางครั้งต่อไปบทเรียนประสบการณ์โอกาสที่ทำให้เธอเนี่ยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนเพราะการเดินทางครั้งนี้ทำให้เธอได้เห็นพลังความฝันและหวังว่าเรื่องราวของตัวเองจะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงคนอื่นๆกล้าที่จะเชื่อในความฝันของตัวเองเช่นกันค่ะ
3: เธอมิสโปวะ
2: ทำไม
3: พอไปมามันกลายเป็นเวทีที่แบบส่งคุณค่าจริงๆเน
2: า
3: ะ
2: ส่งคุณค่า
3: เนาะ
2: ถึงแม้ว่าการประกวดเราก็ต้องยอมรับ
3: มันจะยืดเยื้อ
2: ว่ามีความน่าเบื่อนิดหน่อย
3: ถ้าเขาตัดให้มิสโปกระชับกว่านี
1: ้มันจะสนุกเนาะเสร็จ 5:00 นกว่า
3: เพราะ
1: ไม่รู้ฝนตก
3: เพราะอะไรมันถึงยืดเยื้อขนาดนี้เพราะอะไรอ่ะ
1: มันต้องมีการแข่งนู่นนั่นนี่ไงเธอ
2: ไม่1นะตัวแทนเขาเยอะมาก
3: เ
2: ป็น100ประเทศอ่ะ110กว่าประเทศดังนั้นเนี่ยช่วงที่ออกมาเดินแต่ละประเทศก็กินเวลาไปเยอะมากๆแล้วแก
3: เออก็จริงแล้วก็ไหนจะสปีชไหนจะแบบเนี่ยแต่ฉันชอบตรงนี้นะเหมือนเล่นเกมเลยนะ
1: ใครเพื่อนๆมานั่งดู
2: คือเธอเข้าใจป่ะเขาจะหาตัวแทนจากแต่ละทวีป
3: เออ
2: ตัดไปเรื่อยอย่างเงี้ย5คน2คน1คนอะไรอย่างงี้ง่ายมันก็เลยช้
3: าใช้เวลา
2: ใช้เวลานิดนึง
3: สวยจริงอ่ะ
2: แต่โดมินิกันสวยมาก
1: ยอมรับเน
2: า
1: ะ
2: คือหน้าสวยตามชาติพันธุ์เขาว่าแก
3: ใช่และสวยหวานด้วยนะ
1: แต่เดี๋ยวซีอินไดนะโอปอสวยมากในชุดไทย
3: มากแต่ฉันเพิ่งเห็นดีเทลอะด้วยความที่ตรงเนี้ยไฟมันแรงมากเนาะเลยไม่เห็นรายละเอียดชุดสีขาว
2: จริง
3: แต่ฉันเห็นภาพ
2: ฉันได้เห็นภาพยิ่งเราสวยมาก
3: ปากตาแตกมาก
2: ใช่แต่พอขึ้นเวทีแล้วเสียดายที่อาจจะไม่ค่อยเห็นนะ
1: ไฟมันแรงไงเธอไฟมันขาวพอมันกระทบกับชุดมันก็ไม่ค่อยเห็นดีเทลมาก
2: แต่ชุดตอนที่แฟร์เวลอะ
3: สวย
2: คือชุดสิริวรรณวรี
3: ใช่
2: สวยมากสีขาวสวยแบบมาก
3: สวยเลยดูเด้
5: เพราะเป็นผ้าใหม่
2: ผ้าใหม
3: ่สวยมาก
2: แต่เอาจริงนะฉันลดลงนะให้แบบทุกคนใส่ผ้าใหม่นะแกผ้าใหม่มันไม่ได้มีลายที่แบบแก่เสมอไปนะเว้ย
3: ถ้าตัดดีๆอ่ะสวย
2: ตัดดีๆอ่ะอยากให้วัยรุ่นทุกคนหันมาใส่ผ้าไทยกันนะเธอผ้าใหม่เรียบๆก็ได้เธอก็จะผ้าใหม่ป่ะ
3: เธอวันนั้นน่ะฉันน่ะเอาผ้าใหม่ไปตัดให้ชุดมันดูวัยรุ่นใช่ป่ะเธอฉันไปใส่ที่เกาหลีงานไทยเฟสติวัลอ่ะมีคนเดินมาถามเต็มเลยบอกว่าชุดสวยจังเลย
2: เขาเดินมาถามว่ามันตลกหรือเปล่า
3: ไม่ชุดสวยมากชุดสวยมากแล้วฉันแต่งตัวเป็นแบบ ให้มันดูแบบด
2: ูวัยรุ่นใส่ถุงท้องถุงเท้าอะไรก็แกเอาจริงฉันน่าอยากปฏิวัติวงการผ้าใหม่รู้ป่ะเป็นใครวะจะไปปฏิวัติแกฉันเป็นใครแกห้ามฉันหน่อยสิ
3: ได้ทำได
2: ้แกห้ามฉันหน่อยเพราะฉันพูดเรื่องแบบเนี้ย
3: เพื่อนทำได้เราอวยเพื่อน
2: หรอ
3: ปฏิวัติยังไงเพื่อนว่า
2: ฉันอยากปฏิวัติวงการผ้าใหม่ไทยด้วยกัน
3: ยังไง
2: ตัดผ้าใหม่มาใส่อ่ะเธอเข้าใจที่ฉันพูด
3: ไม่ตัดผ้าใหม่ตัดดีๆสวยนะ
2: ใช่ดิ
1: มันมีได้หลายแบบหลายทรงเดี๋ยวนี้เธอแล้วผ้าใหม่อะผ้าใหม่มันไม่มีหลากหลายราคาเราก็สามารถที่จะเลือกมาตัดในแบบที่เราอยากใช้ได้เธอยังดูงาน Y Award ล่าสุดสี Y Entertainment
3: อะผ้าใหม
1: ่เธอผ้าใหม่แต่ละแบรนด์ที่เขาตัดออกมา
3: สวยเลย
1: แฟชั่นสวยมากเด็กๆซีรีส์ Y ใส่แบบหล่อสวยทุกคนน่ะ
2: แกฟังนะมันคือซอฟต์พาวเวอร์แบบได้เลย
3: ใช่
2: เลยแล้วทำให้มันดีๆแกเข้าใจปะ
3: ดีไซน์ดีๆแต่เดี๋ยวนี้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่อ่ะดีไซน์สวยๆเยอะมากนะผ้าใหม่อ่ะ
2: ใช่
3: ไม่แก่แล้ว
1: ไม่แก่ Lush
3: แบรนด์ประจำที่ฉันตัดนะเขาก็ดีไซน์ไม่แก
2: ่พรุ่งนี้ฉันใส่ผ้าใหม่นะ
3: ได
2: ้จบ
3: ได้เลยเพื่อน
2: พรุ่งนี้ฉันใส่ผ้าใหม่มาจัดรายการ
3: อ่ะเดี๋ยวฉันใส่เป็นเพื่อน
2: บุโก้มีผ้าใหม่ไหม
1: มี
2: งั้นพรุ่งนี้เราจะใส่ผ้าใหม่จัดรายการโอเคไหม
3: ได้เลย
2: โอเคไหมทุกคน
3: โอเค
2: สัญญานะ
3: สัญญา
2: จบพรุ่งนี้เจอกันฉันใส่ผ้าใหม่แน่นอน
3: เนี่ยอย่างเงี้ยสวยเนาะเนี่ยเก๋
2: ๆโอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงจ้า
1: เบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
6: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สงวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
1: ดีนะ Is that good
5: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
1: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
5: ต้องดีนะ
1: ดีนะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แชร์ข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
9: ้ออ้าล่ะมีเรื่องราวชาวบ้านไหมล่ะมีชาวบ้านมาม
10: ี
11: เอออยากรู้อ่ะ
10: ใครกันนะ
12: เธออันนี้ดีกว่าน
10: ักแสดงสาวเกิร์ลเลิฟ
12: อันเนี้ย
10: เขาเมากันมาว่าฤทธิ์เยอะตวาดผู้จัดการต่อหน้าคนอื่น
12: ๆน้องบุ๊กพี่บอกไม่ให้ทำแบบนี
11: ้ทำไมล่ะพี่ดาท่านจะทำไม่ได้อ่ะ
12: ใครอ่ะ
10: นั่นน่ะสิว่าม
11: ีตัวย่อม
12: ั้ยเธอเล่าสิ
10: มีการบ้านให้ชาวเน็ตสายเผือกทำงานกันอีกแล้วนะพวกเราเพจมาดามกุ้งกิ้งแห่งเดลีนิวหย่อนคำใบ
11: ้ว่า
10: ถึงนักแสดงสาวคนหนึ่ง
11: โอ้ my gosh
10: เขาอยู่แถววังทองหลางนะ
12: บอกอุ ไม่ไกลไม่ไกลโอ้โหเสียงมาแล้ว
11: พอเสียงเริ่มมาเอาอย่างไรนะนักแสดงอยู่ริมคนนี้ฮะอยู่แถววังทองหลางเลยหรอ
12: โอ้จริงเหรอ
10: ว้าวลุกขึ้นยืนเลยนะคะเขาไม่ได้อยู่บางทองหลังหรอกค่ะ
11: เออ
10: แต่เขาแจ้งเกิดจากซีรีส์แนว Girl Love แจ้งเกิดปึ๊บมีเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมเยอะสิ่งแล้วก็เรื่องมาก
11: อย่างเชล
10: เหตุเกิดในงานใหญ่แห่งหนึ่งทีมงานนัดนักแสดงสาวคนนี้มาแต่งหน้าทำผ
12: ม
10: แล้วก็ทดลองลุคก็คือเหมือนไปฟิตติ้งอะนัด4 โมงโชว์เริ่ม2 ทุ่มแหล่งข่าวเดินทางมารอก่อนเวลานัด30 นาทีก็คือมาตั้งแต่3 ครึ่งเพราะน้อง4 โมงใช่ไหมล่ะ
12: ใช่
10: ก็นัดมา3 ครึ่งแต่เมื่อเลยเวลานัดอ้าว
11: ทำไมไม่มา
10: 4 โมงก็แล้วอ่ะรอสิ4 โมงครึ่งอ่ะก็ยังไม่มา5 โมงอ้าวเลทชั่วโมงแล้วนะทำไมไม่มา5 โมงครึ่งก็แล้ว6 โมงก็แล้วปรากฏว่าแจ้งผ่านผู้จัดการว่าอะไรรู้ไหม
11: ว่า
10: ขอเลื่อนเป็นทุ่มหนึ่งแทนค่ะทีมงานโต๊ะกระจายเลย
12: เออ
10: เพราะเวลาทั้งหมดแต่งหน้าทำผมฟิตติ้ง1 ชั่วโมงมันไม่พอหรอกผู้จัดการก็พยายามพูดคุยเรื่องเวลาฉันว่าผู้จัดการน่าจะมาถึงงานแล้วล่ะ
12: ใช่
11: ใช่
10: เนอะ
12: ใช
10: ่ผู้จัดการน่าจะมาถึงงานละแต่น่าจะต้องแบบตัวนักแสดงยังมาไม่ถึงไงผู้จัดการพยายามพูดคุยเรื่องเวลานักแสดงสาวกลับตวาดเสียงดัง
11: มันเล็ดออกมาจากนอกโทรศัพท
10: ์เธอผู้จัดการคุยโทรศัพท์อยู่ว่ะตวาดออกมาจนคนข้างนอกได้ยินอ่ะเธอว่าดังไหมล่ะ
12: ต้องดังแน่นอน
11: เพราะผู้จัดการเปิดสปีกเกอร์โฟนอ่ะ
10: ไม่ใช่
12: มันดังออกมา
11: โอเค
10: เนี่ยทุกคนในห้องได้ยินหมดเลยนะแล้วก็เดินทางมาถึงตอนทุ่มหนึ่ง
11: พอดีเหรอ
10: แล้วบอกให้ทุกคนจัดการแต่งหน้าทำผมได้ตามสบายขอเพียงให้ท่านเวลาขึ้นงานเท่านั้นทำให้ทีมงานทำไมเขาก็ลำบากไงเธอเพราะเขาก็ต้องเร่งมือ
12: ชั่วโมงเดียวมันไม่ทัน
10: ชั่วโมงเดียวมันไม่ทันงาน
12: ถ้างานอีเวนต์น่ะไม่ทัน
10: อ่ะพูดตรงๆขนาดคนหน้าสวยๆอย่างพวกเราอ่ะที่แต่งง่ายๆอ่ะยังแต่งตั้ง 3-4 ชั่วโมงเลย
12: อุ๊ยทำไมนาน
10: อ๋อเหรอ
11: เธอรู้ป่ะเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากโทรศัพท์
10: ว่าอะไร
11: อย่ามาบังคับได้มั้ย บอกให้รอก็ต้องรอมีหน้าที่แค่รออย่าพูดมาก
10: ยิงได้หรอ
11: เออมันหลุดออกมาอย่างเงี้ย
12: เป็นไบโพล่าป่ะ
11: ต้องถามน้องเขาเขาบอกได้ยินชัดเลยนะ
12: ทำไมต้องมีอี้อย่างนี้ด้วยเพราะอะไร
11: น่าจะเป็นคำสร้อย
10: เนี่ยเรามาดามกุ้งกิ้งบอกว่าอะไรรู้ป่ะ
11: เออ
10: ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ยินเรื่องเนี้ยมาจากหลายคนที่บอกว่านักแสดงสาวมีชื่อเสียงจากซีรีส์ Girl Love คนเนี้ยพอมีชื่อเสียงมีความดังปึ๊บอ่ะก็มีพฤติกรรมประวาดคนเอาแต่ใจตอนเนี้ยคนใกล้ตัวเรื่องเริ่มเอื้อมระอาแล้วนะ
11: ตกสะเก็ดนะ
12: ใครวะ
11: ตกใจดังอย่าง
10: เ
11: ง
10: ี้
11: ยหรอ
12: สะดุ้งไฟ
11: เออหลงไฟ
12: ช่วงสะดุ้งไฟ
11: เออช่วงหมูตกครกสะดุ้งไฟ
10: ใครอยากรู้เลยอ่ะ
12: อันนี้อยากรู้
10: เพราะแกรู้มาว่า Girl Love ตอนนี้มันเยอะมาก
11: แกเข้าไปในต่อๆสิเข้าไปพิมพ์สินักแสดงสาว Girl Love ลิดเยอะตวาดผู้จัดการเธอพิมพ์คำนี้มันจะมีรายชื่อเด้งขึ้นมาให้เราทำการบ้านกันช่องกัน
10: คือถ้าเกิด Girl Love ที่ฉันเคยเจอฉันขอดูก่อนนะ
11: ก็ไม่นะก็ไม่เหวี่ยงก็ไม่วีน
10: ก็ไม่เหวี่ยงก็ไม่วีนนะแกมีแต่คนน่ารักน่ารัก
12: นี่ไงมันขึ้นเลยเว้ย
11: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วเธอเก๋อแล้วพิมพ์เข้าไปเพิ่มว่าอยู่วังทองหลาง
10: ไม่มี
11: มีปะเธอมีคนใบปะ
12: เดี๋ยวฉันดูสิ
11: มันมีเฮ้ยดูนี่ไอ้ป้ายดำๆนั่นอะไรอ่ะ
12: นี่แป๊บหนึ่งจับใจความไม่ใช่คู่อ่ะเขามีคำใบ้เพิ่ม
11: อุ้ยตายละ
12: ไม่ใช่คู่ 4E ไม่ใช่ GMM ไม่ใช่น้อยสีไม่ใช่คู่ค่ายแยกไม่ใช่คู่นางงามตอนนี้ไม่มีพาร์ทเนอร์เคยออกงานใหญ่ตอน 20:00 ที่คิดออกก็พวกงานประกาศรางวัลชอบจัดกันยาวๆแล้วไปถึง 20:00 เลอะหรออ
10: ืมลิปสติกเลอะ
12: ใคร
10: ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเขาอ่ะ
12: นี่ไงไม่ใช่หนังชื่ออย่างนี
11: ้เออใช่ๆๆ
10: ไหน
12: อ
10: ่
12: ะเขียนสวยๆก่อน
10: มีสิทธ
12: ิ์ถ้าเกิดบอกว่าถ้าแยก
10: กันแต่ฉันเจอเขาว่า
11: ปิดไมค์ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งใบ้เลยอะไรเลย
10: เขา
11: เพราะฉันก็เคยเจอเขาหลายรอบเหมือนก
12: ัน
11: คนเนี้ย
12: อันนี้ฉันไม่รู
11: ้ถ้าเกิดสมมุตินะเดี๋ยวฉันไปสืบให้นะ
12: เธอไปสืบ
11: เพราะว่าข้อสุดท้ายอะฉันอยู่ทั้งสองงานเลย
12: เพราะงานประกาศรางวัลน่ะมันมีไม่กี่งานเอง
11: งานใหญ่ๆยาวๆ
12: ใช่ไม่กี่งานเอง
11: แล้วมันต้องเป็นเกี่ยวกับสายอย่างเงี้ย
12: เออ
11: ว่าป่ะ
12: ฉันก็รู้สึกอย่างนั้น
10: ไม่แกอาจแต่ฉันไม่ได้โลกสวยนะเว้ยฉันไม่ได้โลกสวยนะแต่เรื่องแบบเนี้ยเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะ
12: ใช่
10: เ
12: ธ
10: อเข้าใจไหมมันก็เป็นเรื่องแบบเมากันมาตามลมตามลาย
11: ก็ต้องให้ก็ต้อง
12: ให
11: ้พ
12: ู
11: ดถ
12: ึ
11: งเขาด้วย
10: แกเข้าใจไหมเออมันคือเขาเล่าว่า
11: เพราะว่ามันอาจจะมีความสนุกในตัวข่าวไงทำให้คนติดตามได้ engagement ไง
10: คือเอาจริงๆเราก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยไงว่าความจริงมันมีมากน้อยเพียงใดไงเธอเข้าใจความหมายที่ฉันพูดป่ะเพื่อนๆเข้าใจที่อ๋องพูดไหม
12: เข้าใจมีใครอีกบ้างแต่ฉันว่าอาจจะงานประกาศรางวัล
11: เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีคู่แล้วอันนี้ก็ยิ่งแคบเข้าไปใหญ
10: ่บ้าแต่อันนี้ TikTok พูด
11: เออ
10: ไม่ใช่กับมาดาม
12: กิ่งพูดไม่ใช่มาดามกิ่งพูดนะ
10: เข้าใจเปล่าดังนั้นนะตอนนี้เราจับมือใครดมไม่ได้เลยว่าความจริงมันคืออะไรไงเธอเข้าใจไหมทำได้แค่เมาสนุกแค่นั้นแต่เรื่องจริงอ่ะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ไงเธอ
11: แต่ส่วนใหญ่ไม่มีเฉลย
12: ไม่มีเฉลย
11: เพราะว่ามันกว้างมาก
12: ขนาด AI ยังไม่เฉลยเลย
10: ดังนั้นฉันว่า
12: บางทีอาจจะเป็นเรื่องเป้า
11: หรือเราเป็นการ
10: หรือเป็นฟิลเมาสนุกอ่ะมาดาม
11: มาดามกุ้งกิ้งแล้วให้เขาแบบว่าทำเสียงแบบโรบอทน่ะพี่ก็ได้กล่าวมาไว้อะไร
10: เรามาดามกุ้งกิ้งอยู่ไหน
11: ไม่มีตัวตน
12: ไม่มีตัวตนด้วย
10: วังทองหลางค่ะ
11: ว่าละ
10: เธอเข้าใจไหม
11: คนดังไปรวมตัวที่วัง
12: เอไอยังไม่มีเฉลยเลยแก
10: ไม่เราไม่ได้บอกว่ามาดามกุ้งกิ้งโกหกหรืออะไรนะแต่เราแค่ เราแค่พูดว่าเรื่องข่าวแบบนี้เราฟังมาเราต้องฟังหลายๆด้าน
12: แต่ถ้าเกิดจากมาดามกุ้งกิ้งอะแล้วมีคนเอาไปแบบรีโพสต์ไปAI มันขึ้นว่า couple from separate
10: ก็คือแต่ก่อนมีคู่เดี๋ยวนี้แยกแล้ว
12: AI บอกแต่นี่กลุ่มแฟนคลับนะเขาก็คอมเมนต์จน AI มันเจเนเรตว่าแบบส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่แยกแล้ว
10: ใช่ไหมล่ะ
11: ใช่ไหมตามที่ AI วิเคราะห
12: ์ใช
11: ่แยกแยะ
12: ใครวะ
11: ใครวะเอออยากรู้จังเลยว่ะเนี่ยเขาไปดูเหมือนกัน
10: ตัวอักษรย่อดอดออยู่ตึกอโศกหรือเปล่า
11: ไม่เขาบอกว่าไม่ใช่ตึกอ่ะ
10: แกจริงป้าเห็นเงาในโพสต์เรารู้เลยเหรอ
12: จริงเหรอวะ
10: ฉันว่าไม่เห็นรู้เลยมันเป็นการ์ตูนนะเธอ
11: ใช่มันไม่มีทางรู้หรอก
12: เงาเป็นการ์ตูน
11: เขามันจะเก่งเกินพวกเราได้ยังไงอ่ะข้าสี่อ่ะมีข่าวอื่นอีกมาที่สอนละนอนเรื่องชาวบ้านอ่ะ
10: ชอบมากในข่าวสารแดงเรื่องชาวบ้านเนี่ย
11: พูดว่าขอเบรกก่อนได้ป่ะมีข่าวเนี้ย
12: ไปยังไง
11: เอาไม่เป็นไรอ่านข่าวก็ได้อยากรู้เรื่องชาวบ้าน
10: แต่เบรกได้นะเบรกได้เบรกได้เบรกได้เบรกได้เบรกได
11: ้เอกด้านน่าจะรู้เรื่องนี
7: ้แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอร์ลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
10: ่ะฉันได้ไปทำการบ้านมาละแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์พูดได้พอสังเขปเรื่องนี้ก็เลยจะยกให้คุณดาดา
11: โอ้เธอต้องเล่าสิ
10: ฉันไม่รู้ฉันฟังจากเธอ
11: เธอแต่นี่เธอเห็นหลังๆทนายตั้มติดหนวดไหม
10: เออแล้วเขาก็ซับเหงื่อด้วยอ่ะ
11: แกเหมือน
10: ยังไง
11: ว
10: ะเออ
11: วันแรกทนายตั้มอ่ะเขาก็แบบเขามีเรื่องราวตีกัน
10: เอออ
11: าจจะแบบไม่ใช่ภาษากระเทยเนาะตีกันคือหมายความว่าไม่ถูกไม่ลงรอยกัน
10: เออ
11: เสร็จแล้วเนี่ยคุณกันจอมพลังเนี่ยเรื่องจุดเธอเห็นไอ้ข้อความนั้นไหมที่ตอนแรกอ่ะเหมือนทนายตั้มอ่ะเกริ่นว่าแบบเป็นนักช่วยสู
10: ้
11: อะไรอย่าง
10: น
11: ี้
10: เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเง
11: ี้
10: ย
11: เป็นเล่านิทานการจอมพลังเลยเข้าไปคุยว่าไปพิมพ์ว่าพี่พูดแบบนี้คนก็นึกถึงผมสิทนายตั้มโต้กลับมาบอกว่าอะไรป่ะก็มึงนั่นแหละ
10: พิมพ์กลับมาก็มึงนั่นแหละ
12: อย่าใช้คำว่าโต้กลับ
10: พิมพ์กลับเลย
12: อย่าใช้คำว่าโต้กลับอันนี้คือเฉลย
10: ก็มึงนั่นแหละงี้เลยหรออ
12: ันนี้คือเฉลยแล้ว
11: เล่าเป็นแบบนิทานยาวๆอ่ะเธ
10: อ
11: แล้วกันจอมพลังอ่ะเข้าไปแบบว
10: ่
11: าพี่พูดแบบเนี้ยคนน่ะก็นึกไปถึงผมเลยครับ
12: เออ
11: ก็มึงนั่นแหละ
10: กูชอบนะ
12: โอ้ย
11: เสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็มีการแบบเปิดแบบทนายตั้มออกมาเปิดเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิของคุณกันจอมพลังเรื่องของความโปร่งใสในเงินบริจาคว่าเงินบริจาคเนี่ยมันโปร่งใสจริงไหมอยากให้ออกมาเปิดโปงไอ้ออกมาชี้แจงหน่อยทั้งให้การคุณกันน่ะชี้แจงหน่
10: อ
11: ยทนายตั้มก็เลยเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยเพราะมูลนิธิอ่ะกระทรวงมหาดไทยเป็นคนดูแลเนาะเสร็จแล้วทนายตั้มก็เลยแต่งตัวเป็นกันจอมพลังเป็นใส่สูทแดงติดหนวดภาพเหมือนโปรไฟล์ของการจอมพลังใส่แล้วก็เดินไปแล้วนักข่าวก็สัมภาษณ์ทนายตั้มก็เลยบอกว่าวันนี้ผมมานะครับกะว่าพอได้มีเงินหมดเงินบริจาคหมดเลยไม่ได้จ้างบริการ
10: เออ
11: นี่เป็น
10: เนี่ย
11: แซวนี่เธอเหมือนบ้านดู
12: เฮ้ยเหมือนมา
10: แต่แค่ตัวไม่ท่วมเท่านั้นเอง
11: ครั้งแรกสูตรแดงทนายตั้มสูตรแดงก่อนครั้งแรกอันนี้ครั้งที่2เพราะมีเงินจ้างบริการแล้วครั้งแรกอันนี้ก่อนไปที่กระทรวงมหาดไทยเหมือนปะ
12: เหมือนมาก
11: แล้วซับเหงื่อด้วยซับเหงื่อ
10: แล้วก็คือใส่หนวดติดหนวดมา
11: ใช่อันนี้ก็ไปยื่นเอกสารที่กระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงออกมารับเอกสารแต่กลายเป็นว่ามูลที่ของพุทธการจอมพลังเนี่ยตอนนี้เขาย้ายออฟฟิศไปขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
10: ให้เป็นผู้ว่า
11: ดูแลมูลที่
10: อ
11: ่ะก็ไปยื่นอันนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวต้องไปที่จังหวัดสมุทรปราการ
10: ก็ต้องแต่งตัวใหม่อีกละ
11: แต่งตัวใหม
10: ่มาดูคอสตูมดีกว่า
11: ทีนี้อีกครั้งหนึ่งทนายตั้มเขาก็เลยแต่งตัวเป็นเหมือนคุยการจอมพลังแล้วก็บอกตอนนี้มีเงินจ้างบริการแล้ว
10: ตลกอ่ะเลิศจังเลยอ่ะสนุกจัง
11: เนี่ยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ไปดูเพจของทนายตั้มได้เขาก็ออกมาเล่นเรื่องนี้แต่คุณกันเงียบเลยเน
10: า
11: ะ
10: เออทำไม
12: เออทำไมคุณกันเงียบเลยอ่ะ
10: เขาต้องออกมาดีแคลร์ตัวเองนะหน่อยนะ
11: ใช่เดี๋ยวก็ต้องรอออกมาแบบดูเรื่องของเงินบริจาคแหละว่าความโปร่งใส
10: เป็นยังไงไงเออเรื่องราวเรื่องนี้เนาะเนาะจริงๆเนาะมันอยู่ที่บอกเนาะว่ามันเป็นเรื่องราวสนุกสนุก
11: แต่ฉันชอบก็มึงนั่นแหละ
12: ก็มึงนั่นแหละ
10: ชอบอันนี้ฉันชอบมากก็มึงนั่นแหละเออส่วนอีกเรื่องนี้เธออ
11: ะไร
10: อีกเรื่องนึงฉันอยากรู้แตงโมนะอาจารย์มาเธออยู่ที่
11: ไ
10: หน
11: ได้ไม่ได้อยู่แต่ว่าติดตาม
12: ฉันอยากรู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นหนาตอนนี้
10: ที่อาจารย์เขามาอะไรกันแฉเขาเอารูปมาให้ดูที่มันมีการถมดำถมอะไรกันเกิดขึ้นนะ
11: เอาง่ายๆสรุปนะอาจารย์ปาเทพสรุปว่า7ข้อสงสัยที่เกี่ยวกับคดีแตงโมเพราะว่าต้องบอกว่าอาจารย์ปาเทพอ่ะเป็นคนที่คัดสำเนาสำนวนคดีแตงโมเนื่องจากว่าคุณแม่อนุญาตและอาจารย์น่ะก็เลยเอาสำเนาของสำนวนนั้นน่ะมานั่งอ่านมันมีจุดแปลกๆหลายจุดที่อาจารย์เอ๊ะก็เลยมารวบรวมเคสแรกเนี่ยที่มีขวัญอุสามณีมาเกี่ยวข้องอ่ะในสำเนาเนี่ยมันจะมีว่ากระติกเนี่ยเซ็นยอมรับว่าภาพที่เป็นภาพที่คุณดาด้าโพสอ่ะเป็นภาพที่ตัวเอง
12: ไม่ใช่เธอใช่ไหม
11: ไม่ใช่ใชแกคนโทรมาหาฉันเยอะมาก
12: เห็นไหมล่ะ
10: ดาด้าเป็นพี่ของคนในเรือ
11: แล้วก็น้องสาวฉันเพราะว่าในข่าวบอกว่าน้องคุณดาด้าเป็นคนถ่าย
10: เออ
11: ยายน้องสาวฉัน
10: ค
11: นสองเพื่อนโทรมาเต็มเลยว่าแกขึ้นในเรือขวัญอุสามณีหรอแม่ฉันโทรมาแกไปขึ้นเรือกับขวัญตอนไหน
12: เห็นไหมล่ะ
10: เอออ
11: ับเบรกหรอไปเบรกก่อนเอาหมดเวลา
12: ถามจริง
11: เอายังไม่จบเลยเรื่องนี
12: ้เฮ้ยคุณฟังงั้นพรุ่งนี้ต้องมาเมาต่อนะเรื่องนี้นะ
10: ฟังตาลอยแล้วเนี่ย
12: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราหาข้อมูลเรื่องนี้มาเมากันมาเมากัน
10: อันนี้ข่าวแรกเลยนะพรุ่งนี
12: ้เออเมากันนะอุ้ยตายแล้วเธออยู่ดีเวลาก็หมดอะงงมาก
11: เซิร์ชว่า7จุดข้อสงสัยที่อาจารย์
10: พรุ่งนี้
12: โอเคโอเคเอาล่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
10: เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกับเราได้ใหม่นะฮะ3คนกับแก๊งหอยกระป๋องวันนี้เรา2คนลาไปละ
12: สวัสดีครับ
13: แชร์ข่าวเช้า
14: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
15: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
16: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
17: Hello.
16: คิดถึง
17: นะคะ
15: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
16: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
15: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: กินโน่สปูนสปูนขนมอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
19: กินโนสปูน
20: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
21: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
22: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
23: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
20: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
23: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
20: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
18: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกิน

0: อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
3: จะมาแจกจึ๊กเดี๋ยวใหญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟมิวสิคัลฮาสแฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
4: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเจอกันนะจึ๊กเหมียว
5: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
6: น้องใหญ่จะลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่ไปเลย
7: ไอ้นี่ไม่กินผักชี
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Liveเปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรถบัสรับส่งพนักงานตกข้างทางถนนเลียบคลองลำหวายลิงจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้บาดเจ็บ24รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เมื่อเวลา 6:30 นาทีพันตำรวจโทสมศักดิ์ปวงสุขสารวัตรสอบสวนสภ.บางปะกงพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานตกลงไปในคลองลำหวายลิงถนนเลียบคลองลำหวายลิงหมู่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุพบรถบัสยี่ห้อเบนซ์สีขาวฟ้าพลิกตะแคงอยู่ภายในคลองโดยมีคนขับและพนักงานชาวเมียนมารวม30คนออกมาจากรถและนั่งอยู่บริเวณข้างทางเจ้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรวม24รายก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงสอบถามนายอำนวยอายุ65ปีคนขับให้การว่าขณะที่กำลังขับรถพาคนงานชาวเมียนมาไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเบลโกรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบเกิดขับตกไหล

0: างแล้วรถก็พลิกคว่ำหงายท้องตกลงไปในคลองจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเด็กและเยาวชนที่เผชิญความเครียดจากการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันจากกรมสุขภาพจิตติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: เด็กและเยาวชนที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนการสอบความคาดหวังหรือความขัดแย้งในโรงเรียนอาจมีอารมณ์หงุดหงิดกังวลเศร้านอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าตนเองรับมือกับปัญหาไม่ไหวจึงขอแนะนำแนวทางในการดูแลจิตใจตามบทบาทของแต่ละกลุ่มดังนี้ 1. เด็กและเยาวชนให้สังเกตอารมณ์และจัดการความเครียดเมื่อรู้สึกว่าเครียดหรือโกรธควรหยุดพักหายใจช้าๆผ่อนคลายจัดลำดับปัญหาแบ่งเป็นส่วนเล็กๆและหาทางออกที่เหมาะสมหากรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวควรพูดคุยกับครูผู้ปกครองโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น 2. ครอบครัวครอบครัวและโรงเรียนควรเป็นพื้นที่สร้างความปลอดภัยทางใจผู้ปกครองและครูควรเปิดโอกาสให้เด็กพูดคุยระบายความรู้สึกรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือเปรียบเทียบสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมช่วยหาทางออกโดยไม่เพิ่มแรงกดดันและ 3. ชุมชนและสังคมควรเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงประชาชนและคนในชุมชนควรช่วยกันสังเกตสัญญาณที่น่าเป็นห่วงเช่นการพูดหรือเขียนข่มขู่การแสดงความโกรธรุนแรงหรือการพูดถึงการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นไม่เพิกเฉยหรือตีตาแต่ควรรีบแจ้งเตือนผู้ปกครองครูผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยเพื่อร่วมกันป้องกันและประสานการดูแลอย่างเหมาะสมหากเด็กและประชาชนมีความเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงชนากาลเหลี่ยมทองเรียบเรียง
0: วันนี้ 15:00 นตามเชียร์นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในศึก AVC 2026นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้หลังนัดแรกทีมนักวอลเลย์บอลชายไทยเอาชนะกาตาร์3เซตรวด25-22 25-19 และ25-14
3: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถ้าล้มเราอาจจะได้แผลถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 1

0: ไม่แบ่งใครเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้กลิ่นฝนจากต้น First One คุณผู้ฟังครับเพลงนี้เนี่ยเป็นแชมป์ of the week 6สัปดาห์ติดแล้วนะครับยินดีกับแฟนๆของต้น First One รวมไปถึงตัวของต้น First One ด้วยนะ
1: EFM Playlist of the week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10:12 น.สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่7 กันยายนวันจันทร์สดใสวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์สดใสไปพร้อมกันกับเพลย์ลิสต์ที่คุณเลือก

เมื่อถูกค้นพบนะครับเป็นเพลงแรกที่เห็นคุณผู้ฟังขอเพิ่มเติมเข้ามานะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี่ผลข้างเคียงครับอิงวันทอนบิลกินนะครับแล้วก็คุณจะชอบผมไหมเมืองซีเวสเบคอนแล้วก็น้องกรพ็อกซี่นะครับข้อความจากชาวแก๊ง10โมงของเราส่งเข้ามาเพียบเลยนะครับรวมไปถึงมีการอวยพรโดยให้เป็นวันจันทร์ที่ดีนะครับวันจันทร์ที่แฮปปี้ขอให้วีคนี้เลิศๆแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกคนด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่แฮปปี้ครับแต่ว่าแฮปปี้ไม่สุดเมื่อคืนนี้แมนยูนะฮะเกือบจะชนะแล้วแต่ว่าเสมอเกือบจะได้ขึ้นท็อป4แต่โดนท็อฟฟี่ซะก่อน

นี่เธอถ้าไม่ชอบเสียงดังไปดู Netflix ห้องฉันเปล่าชิวๆจิบไว้กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนานแล้วทำไมมาพบกันห้องฉัน

คิดถึงจังมาหาหน่อยจากพี่โอ๊ตปราโมทนะครับสำหรับหนึ่งข้อความที่บอกว่าวันนี้อยากจะขอเพลงอารมณ์คิดถึงคิดถึงนะครับจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงคิดถึงคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าเวลาที่เราอยู่ไกลกันนะฮะต่างประเทศกับประเทศไทยเนี่ยอยากจะส่งความรักอยากจะส่งความคิดถึงเราต้องส่งผ่านไปรษณีย์ไทยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าล่าสุดครับส่งไกลไปเปิดโลกกับไปรษณีย์ไทยนะครับให้ส่วนลดส่งต่างประเทศสูงถึง 14.4% ครับฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่144ของไปรษณีย์ไทยนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิก Post Family อยู่แล้วนะครับหรือว่าผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ครับสามารถใช้ส่วนลดได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ใช้บริการ Courier Post Courier Post Plus DDPEMS World หรือว่า e-package นะครับแล้วก็มียอดใช้บริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปสามารถรับส่วนลดได้ทันทีเลยนะครับ 14.4% รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน69นะครับอย่ารอช้าครับไม่ว่าจะส่งสินค้าหรือว่าส่งความคิดถึงให้คนไกลนะครับสามารถส่งได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านคุณเพราะไปรษณีย์ไทยเราทุ่มเททุกการส่งอย่างใส่ใจและเคียงข้างคนไทยเสมอมาด้วยหัวใจที่เชื่อว่าพัสดุเป็นมากกว่าแค่กล่องนึงที่ผู้ส่งตั้งใจส่งให้ผู้รับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเดี๋ยวคืนนี้เทิร์นโปรไปเป็นนักแสดงกันหน่อยคุณผู้ฟังครับต้อนรับน้องต้าพัศกรนะครับนักแสดงที่รับบทเป็นเซยะนะครับในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจรอติดตามกันได้คืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มใต้โต๊ะทำงานกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันจันทร์บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่างแค่ปรับความคิดเล็กๆก็ช่วยให้ใจเบาขึ้นแล้ว
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มีโอกาสไม่เลยขอมาลอยลดกินเอ็ดคนสวยแบบเนี้ยตัวนั้นแบบเนี้ยใช่แล้ว
8: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงปลายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดนี่แบบคุณ
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 10โมงกับอีก41นาทีนะครับเบรกที่2ชั่วโมงแรกอยู่กับ DJ Cable นะครับ1ข้อความจากคุณคณินส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวอวยพรให้นะครับรวมไปถึงใครที่เกิดวันนี้ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าเรื่องอะไรจะเข้ามานะครับขอให้เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดหลับเห็นเงินฟันฝันเห็นเงินหมื่นตื่นเห็นเงินแสนแล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่เข้ามามีแต่ความสุขและมีรอยยิ้มฮะ

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: ครบๆเลิกๆแต่ว่าทุกครั้งที่เลิกเพราะผู้ชายคนนี้นอกใจแต่สุดท้ายคุณบีชก็ไม่สามารถที่จะต้านทานการง้อของเขาได้นะครับนี่มันรอบที่5แล้วคุณผู้ฟังก็เลยโทรมาถามพี่ๆว่าพี่ๆคะทำยังไงดีที่ภูมิคุ้มกันในการที่จะต้านทานการง้อของเขาเนี่ยมันจะสูงขึ้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับติดตามเรื่องราวคุณบีชย้อนหลังกันได้นะครับรวมไปถึงสัปดาห์นี้เจอกันกับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อย3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มพุทโธพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะครับหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากน้องเจมินายครับเพราะว่ามีแฟนๆบอกว่าไปคอนเสิร์ตเจมินายครบ3วันเลยสนุกมากนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะเล่าสู่กันฟังเห็นใน TikTok แล้วคุณผู้ฟังเห็นเกสแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยนะครับมาไม่ซ้ำกันแล้วก็แต่ละคนที่สุดยอดมากๆอย่างที่เห็นล่าสุดเนี่ยมีพี่โอ๊ตปราโมทไปเล่นคอนเสิร์ตให้กับน้องเจมินายด้วยนะครับอ่ะ1เพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับผลงานจากเจมินายนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าไม่มีวันครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: มีชีสอีกไหม
10: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพรรคเพื่อไทยกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนในการลงมติร่างงบประมาณปี 2570 และคอยเตือนกันหวั่นลืมกดโหวตสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.ในสังกัดเพิ่มความระมัดระวังในการลงมติร่างงบประมาณปี2570โดยเฉพาะการเสียบบัตรและกดลงคะแนนพร้อมขอให้เพื่อนช่วยเพื่อนคอยเตือนกันหวั่นเผลอลืมกดโหวตจนกระทบคะแนนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: พรรคเพื่อไทยจัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก่อนเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีผู้บริหารพรรคและส.ส.ของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องของการลงมติโดยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานพรรคเหนือตอนบนพรรคเพื่อไทยขอให้ส.ส.ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการกดลงแสดงตนและการกดลงคะแนนเพราะบางกรณีอาจเกิดความผิดพลาดเช่นการแสดงตนแล้วไม่ได้กดโหวตหรือไม่ได้กดแสดงตนซึ่งอาจส่งผลต่อการลงมติโดยนายวิสุทธิ์ยังขอให้ส.ส.ช่วยกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยสังเกตและเตือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างกันไม่ใช่ดูเฉพาะการลงมติของตนเองพร้อมยอมรับว่าตัวเองก็เคยเผลอลืมกดลงมติทั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดจึงขอให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบและติดตามการลงมติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังระบุว่าส.ส.ไม่ควรแยกตัวอยู่คนเดียวแต่ควรมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเพื่อช่วยกันเตือนเมื่อถึงเวลาการลงคะแนนพร้อมย้ำว่าการพิจารณางบประมาณครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะพรรคเพื่อไ

0: ไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการลงมติตามมติของรัฐบาลขณะที่นางมนพรเจริญศรีสสอำนาจเจริญในฐานะประธานภาคอีสานตอนบนพรรคเพื่อไทยย้ำกับสสเช่นเดียวกันว่าขอให้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณาและเมื่อถึงเวลาลงมติต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าได้เสียบบัตรแล้วเพื่อให้สามารถกดลงคะแนนได้ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยขอความร่วมมือสสทุกคนในการติดตามการประชุมและการลงมติอย่างใกล้ชิดมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงคะแนนร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี่พี่ปนชัยพึกรายงานครับ
1: การลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังน้ำท่วมสูงตัดขาดเส้นทางหลักในชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6รีบดำเนินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: พันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณบ้านห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำดื่มจำนวน20แพ็คจัดจ่ายให้กับผู้ประสบภัยถึงมือเพื่อใช้ในการบริโภคพร้อมทั้งจัดกำลังพลเข้าอำนวยความสะดวกรับส่งนักเรียนในการเดินทางข้ามฝั่งไปกลับโรงเรียนเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้ท่วมขังเส้นทางหลักจนไม่สามารถสัญจรตามปกติได้การเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพในการเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤตเพื่อให้ชุมชนสามารถผ่านสถานการณ์ยากลำบากไปได้อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

3เพลงเปิดต้นชั่วโมงที่2มาครับนี่คือปากไม่ตรงกับใจพี่ชินชินวุฒินะครับแค่น้องชายบัสเซเว่นแล้วก็ขี้งาจากพ็อกซี่ด้วยนะครับตอนนี้11:20 นเมนูเที่ยงเริ่มส่งมาแล้วนะครับมีก๋วยจั๊บหมูกรอบน้ำข้นพิเศษนะครับแล้วก็อีก1ท่านเนี่ยคุณพระดอนทานเยอะมากเลยนะฮะเที่ยงนี้ต้มมะระยัดไส้วุ้นเส้นหมูสับแล้วก็มีผัดดอกหอมใส่กุ้งแล้วก็หมูสับด้วยนะครับทานข้าวให้อร่อยนะครับเพิ่มเติมเมนูไหนครับส่งเข้ามาอย่าลืมนะฮะส่งเมนูมาพร้อมกับส่งเพลงที่อยากฟังมาด้วยนะแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินจ้ะ

จำได้ว่าลืมจากน้องวิลเลียมนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้11โมงกับ29นาทีมันยังไม่ถึงพักเที่ยงเนาะแต่ว่าบางทีมันก็หิวๆนะคุณผู้ฟังอยากหาอะไรเคี้ยวหน่อยนะครับต้องนี่เลยครับมิสเตอร์โปเตโต้ครับตอนนี้เขามีโปรซื้อ1แถม1อยู่ด้วยนะครับรับรองว่ากรอบสะใจรสชาติจัดเต็มแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานเรียนเล่นเกมพักเบรกหรือว่าชิลกับเพื่อนครับเราสามารถเป็นเพื่อนคู่กายคุณได้นะครับตั้งแต่รถออริจินอลครับรถคลาสสิกไปจนถึงโกสเปเปอร์ที่รถนี้เนี่ยเผ็ดสุดจี๊ดนะครับพร้อมกับบาร์บีคิวแล้วก็ซาวครีมแอนด์ออนเนียนที่หลายคนชอบด้วยนะครับทุกโมเมนต์มีมิสเตอร์โปเตโต้ครับซื้อเลยวันนี้นะครับกับโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ที่ 7-Eleven Tops Big C Lotus แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับมิสเตอร์โปเตโต้อร่อยกรอบชีวิตมันสุดครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแคเบิ้ลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live สัปดาห์นี้ของเรานะครับต้องใช้คำว่าแน่นสตูแน่นอนครับเพราะเราต้อนรับวงเฟวิกนะครับกับสมาชิกทั้ง8คนนะใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิกชันให้กับพวกเขานะครับสามารถเข้าไปที่ X ของ EFM Station ได้เลยนะครับส่วนวันพฤหัสครับ2ทุ่มสักประมาณ2ทุ่ม40คุณสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆเฟวิกโทรกลับไปหาคุณนะครับติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่ม EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM On Tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M Up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เดินทางมาถึงทัวร์สุดท้ายของปีนี้แล้วคุณผู้ฟังครับ25กันยายน EFM On Tour นะครับเราจะบุกไปที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับ Pa Good Mood Full Step และก็ Boggy Lion นะครับนอกจากศิลปินทั้ง3ท่านแล้วนะครับเรายังพาผู้สนับสนุนใจดีของเราไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake ครับเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นครับ Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปวาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
4: EFM On Tour
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ผิวใสด้วยเดอร์
6: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
8: 1 2 3 go
9: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
12: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยหนูอยากตื่นสักที
13: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
14: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุมโปง X นะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราต้อนรับคุณบอยเดอะโกสต์นะครับหนึ่งนักเล่าเรื่องผีขวัญใจแฟนๆโซเชียลนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้ฟังเขาเล่าสดๆผ่านอังคารคุมโปง X นะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีนะครับ02-665-8373หรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราก่อนได้คุณผู้ฟังครับผ่านทาง Facebook EFM Station พรุ่งนี้เจอกัน 20:00-04:00 กับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: วันนี้ถือว่าเป็นวันจันทร์ที่ท้องฟ้าค่อนข้างจะสดใสเลยเนาะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็เช็คพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาบอกว่าวันที่6 78 9แล้วก็10เนี่ยมีโอกาสฝนตกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วน11 12ฝนจะเบาลงนะครับวันนี้ตอนกลางวันท้องฟ้าสดใสตอนเย็นอาจจะต้องเผื่อใจไว้สักหน่อยนะฮะเพราะดูในแอปพยากรณ์อากาศบอกว่าตอนเย็นฝนจะตกนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 ถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะครับผมทานข้าวอร่อยมีความสุขมากๆขอเป็นวันจันทร์ที่ดีเจอกันพรุ่งนี้จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: Kim No Spoon Spoon ขนมแมวเลียสปูนสปูนกินอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: เบรกเกอร์ที่

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: มันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณกรุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดด้านฝ่ายค้านมองว่าการปรับลดขณะนี้ยังมีบางจุดที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระการพิจารณาวาระ2 3ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว41มาตราโดยกรรมการพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอความเหมาะสมและจำเป็น 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาททั้งนี้งบประมาณที่ตัดลดลง 11,162 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดสรรเพิ่มให้งบกลาง 6,044 ล้านบาทเพื่อนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้งบกลางมีงบประมาณเพิ่มขึ้น 699,000 ล้านบาทจากเดิม693,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ตัดลดงบประมาณสูงสุด5อันดับแรกคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเดิม 17,000 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 14,000 ล้านบาทลดลง 3,129 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมจากเดิม 91,000 ล้านบาทปรับลดเหลือ 90,000 ล้านบาทลดลง 1,228 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยจากเดิม 227 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ226ล้านบาทหรือลดลง912ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิม 53,700 ล้านบาท

0: ปรับลดลงเหลือ53,000ล้านบาทลดลงประมาณ682ล้านบาทกระทรวงคมนาคมเดิม 166,641 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 166,014 ล้านบาทลดลงประมาณ626ล้านบาทสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
1: อนุทินเข้าสภาร่วมลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนเดินทางไปนอร์เวย์คืนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและการใช้สิทธิ์ลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3แบบรายมาตราโดยระบุว่าในช่วงที่ยังไม่ได้เดินทางจะพยายามเข้าร่วมการประชุมสภาให้มากที่สุดเนื่องจากคืนนี้ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์หลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งก่อนการออกเดินทางจะร่วมใช้สิทธิ์ลงมติร่างงบประมาณเป็นรายมาตราส่วนการอภิปรายที่จะใช้เวลาประมาณ3วันและตนไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นไม่ได้มีความกังวลเพราะรัฐบาลมีการติดตามและประสานงานกันตลอดเวลาโดยมีนายเอกนิติธันตภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณอยู่ที่รัฐสภาเพื่อชี้แจงข้อสงสัยและประเด็นต่างๆต่อสมาชิกซึ่งหลังจากสภาพิจารณาแล้วเสร็จร่างกฎหมายก็จะถูกส่งให้กับวุฒิสภาพิจารณาต่อไปนี่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
4: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไรคร
7: ับมันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
6: ถ้าสมมติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ดรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
7: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราของเรา5แล้วเขาเติมมา5
8: มันก็ได้แล้ว
7: มันก็เหมือนกัน 10%
9: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ค่ะ
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับมีข่าวสารมีเรื่องราวอะไรเราก็นำมาอัปเดตนะครับนำมาเล่าให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในช่วงกลางวันของวันนี้ครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นอกจากจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าตกบ่อยแล้วนะคะเรียกว่าตกเกือบทั่วทั้งประเทศเลย
0: ใช่ครับ
1: หลายภาคนะคะเผชิญกับฝนแต่มันมีอีกเรื่องนึงโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะคุณนะคะเรื่องของไฟไหม
0: ้เหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพลิงไหม้อ่ะค่ะมีหลายพื้นที่เลยล่าสุดก็ที่เวิงนครเกษมก็ไฟไหม้อีกละต้องระวังจริงๆเรื่องนี้นะคะเขามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดนะก็เช่นอย่างแรกเลยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
0: ครับก็ดูให้ดีว่าเอ๊ะปลั๊กเนี่ยถอดแล้วหรือยังนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนเนี่ยอาจจะลืมคุณมานัทมนต์บางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเนี่ยมันพังไปแล้วอย่างพัดลมอย่างอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะเราคิดว่ามันไม่หมุนแล้วแต่ว่าปลั๊กเนี่ยมันยังเสียบอยู
1: ่
0: นะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไงมอเตอร์มันอาจจะช็อตหรือวงจรมันอาจจะทำอะไรก็ตามแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได
1: ้พวกนี้ต้องระวังมากเรื่องปลั๊กไฟเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเก็บน้ำมันสารเคมีต่างๆก็ต้องห่างไกลความร้อนก็อาจจะเกิดเหตุได้ในครัวอีกอย่างนึงคุณนะคะว่านะ
0: ตั้งแก๊ส
1: นะแก๊สเตาแก๊ส
0: บางคนก็ใช้เสร็จนะอุ่นเสร็จปุ๊บบางทีหนึ่งเนี่ยกรณีอุ่นแล้วลื
1: ม
0: สองนะครับก็คือว่าบางทีใช้แก๊สแล้วเนี่ยปิดแต่ตัวเตาอ่ะนะแต่ถังแก๊สบางทีไม่ได้ปิด
1: ก็อันตรายด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุขึ้นมีวิธีหนึ่งนะมีถังดับเพลิงไว้ดีไหมก็ดีเหมือนกัน
0: ก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สถานที่ทำงานหรือสถานราชการก็ควรจะมีด้วยนะคะวันนี้ข่าวสารของเราก็หลากหลายค่ะวันนี้มีช่วงของคุณเสรีทองคู่มีข่าวสารมาฝากด้วยทางภาคเหนือนะคะของทัพภาคที่สามค่ะ
0: ก็ติดตามรับฟังกันนะครับตลอดทั้งรายการในวันนี้แล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการเนี่ยก็ยังอยู่ที่เรื่องของเหตุภัยพิบัตินะครับแต่ว่าเป็นในพื้นที่ต่างประเทศเราจำได้ไหมเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองคุณผู้ฟังที่เนปาล นะฮะที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นน่ะ
1: ช่วง26สิงหาไหมคะ
0: อ๋อเนี่ยนะครับปลายเดือนสิงหาคมนะฮะก็ทำให้มีคนพูดถึงนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างมากหลายคนก็โฟกัสไปที่เรื่องของสภาพอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงสุดขั้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับอย่าง
1: ร้อน
0: โลกร้อนนะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอะไรใดๆต่างๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบมันมีเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลักๆใหญ่ๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละนะครับภาวะเดินกระจกต่างๆการเผานะครับทำให้ก๊าซเนี่ยไปทำลายชั้นบรรยากาศนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมหาอุทกภัยใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับที่เนปาลเนี่ยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเราเห็นภาพกันแล้วล่ะที่หลายคนเนี่ยต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยว่า
1: ไม่ใช
0: ่
1: ภาพ
0: AI
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ภาพ AI มันไม่ใช่ภาพ AI นะครับวิ่งหนีตายคำนี้ก็ไม่ปานนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ฟังเหมือนในหนังนะครับซึ่งในการนี้นะครับหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ห่วงใยนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังครับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระราชทานความห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวเนปาลด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยนะครับณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อได้นำสิ่งของพระราชทานเหล่านี้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลที่ต้องประสบกับภัยพิบัติเหตุจากมหาอุทกภัยนะครับซึ่งก็เป็นอุทกภัยฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นทางตอนเหนือของเนปาล นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมตามที่คุณมรณบุญได้บอกไปเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากนี้น่าเห็นใจมากๆผู้สูญหายเนี่ยก็อีกเป็นพันรายอ่ะนะครับแล้วก็ในขณะที่มีพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยต้องไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากนะครับก็เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างทางพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับไทยแล้วก็เนปาลเนี่ยเรามีความสัมพันธ์อันดีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ในช่วงโควิด-19ที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์นะครับก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือไปยังชาวเนปาลด้วยซึ่งในครั้งนั้นก็สร้างความปลื้มปิติแก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราดูจากภาพที่ขึ้นทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการที่องคมนตรีได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานต่างๆซึ่งก็ประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทานนะครับสิ่งของจำเป็นแล้วก็เราเห็นมีเต็นท์สนามด้วย
1: นอนค่ะ
0: ในตรงนี้นะครับก็เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวเนปาลนะครับซึ่งก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฉายนะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขออภัยนะครับมีไฟฉายมีหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นถุงนอนต่างๆแล้วก็หนึ่งในนี้มีถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยอันนี้คือความละเอียดอ่อนนะครับในการพระราชทานความช่วยเหลือของทั้งสองพระองค์นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ดีต่อใจนะครับเป็นข่าวที่ฮิวใจมาก
1: ๆ
0: การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนมนุษย์เนี่ยโอ้มันสุดขนาดนับนะคุณมาธนบุญครับ
1: ใช้ที่จำเป็นทั้งนั้นเลยเนาะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินและอย่างที่คุณธรรมบอกนะคะมีอุปกรณ์สำหรับเด็กด้วยถุงพระราชทานสำหรับเด็กด้วยเด็กๆนี่ก
0: ็
1: สงสารด้วยนะคะต้องดูแลกันค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะก็เป็นหนึ่งข่าวที่อย่างที่บอกนะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นประเทศที่เป็นมิตรกันนะคะ ช่วยเหลือกันค่ะเอามาดูในส่วนของเหตุการณ์ในประเทศของเรากันบ้างค่ะมีการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569ในช่วงนี้นะคะเพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งก็จะมีงานจริงเกิดขึ้นเนี่ยวันที่6พฤศจิกายนนะคะปลายปีนี้ก็กองทัพเรือเนี่ยเขาก็มีการกำหนดจัดการฝึกรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อที่จะให้งานออกมาเรียบร้อยนะคะ
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นภาพของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับพร้อมกับกำลังพลฝีพายจากกองทัพเรืออันนี้เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะวันนี้ไม่ติดแล้วว
1: ันนี้
0: จำได้เนี่ยนะครับอ๋อสวยงามมากๆนะครับเราจะดูที่โขนเรือแล้วก็ลายสลักนี่แหละคุณมาธนมนอันนี้คือท่าพายนกบ
1: ิน
0: นะฮะเป็นท่าพายที่สง่างามมากๆอันนี้ก็คือเรือประกอบริ้วขบวนเนี่ยนะครับ
2: โอ้โหงดงามมากจริงๆคุณผู้ฟังครับ
1: ต้องไปหาข้อมูลแล้วนะเราสองคนพูดถูกต้องครับ
2: และถ้าใครนะครับถ้าต้องการจะไปติดตามรับชมการฝึกซ้อมย่อยนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีการซ้อมย่อยอีก3ครั้งด้วยกันนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้8กันยายนนะครับแล้วก็มีวันที่17กันยายนแล้วก็จะมีวันที่23กันยายนหลังจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคมคุณผู้ฟังครับก็จะมีการซ้อมย่อยนะครับ2ครั้งแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่นะฮะขออภัยนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยมีการซ้อมย่อย3ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับก็คือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมแล้วก็วันที่15ตุลาคมแล้วก็ซ้อมใหญ่เน
1: ี่
2: ย
1: 8แล้วก็15ใช่มั้ย
2: ถูกต้องครับซ้อมใหญ่2ครั้งก็คือครั้งแรกในวันที่21ตุลาคมอันนี้คือจะเห็นเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ28ตุลาคมก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับ
1: ค่ะหลายท่านเนี่ยอยากจะไปชมนะคะก็บอกตำแหน่งให้เลยว่าที่ไหนบ้างนะคะมี2ฝั่งฝั่งธนกับฝั่งพระนครถ้าทางฝั่งธนเนี่ยก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8แถวนั้นก็เป็นจุดที่คนไปออกกำลังกายกันบ่อยเหมือนกันนะคะมีสถานที่กว้างขวางแล้วก็สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณด้วยนะคะส่วนฝั่งพระนครเนี่ยมาทางฝั่งพระนครบ้างสวนสันติชัยปราการค่ะข้างป้อมพระสุเมรุก็ไปชมได้ตรงนั้นแล้วก็ท่ามหาราชท่าช้างค่ะก็อย่างที่บอกวันจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายนก็สามารถที่จะไปร่วมรับเสด็จได้นะคะ
2: ครับก็ตลอดทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ฟังอย่างที่คุณมาณัฐมนได้เรียนไปนะครับว่าพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้รับชมฟรีนะคุณผู้ฟังถ้าใครจะมาบอกเก็บตรงเก็บตังค่าที่ค่าชมอะไรเนี่ยไม่มีนะครับ
1: โอ
2: ้เอาค่าอาหารเนี่ยต้องค่าอาหารต้องซื้อเองต้องดูแลตัวเองแล้วคุณผู้ฟังก็นะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องของการจัดพื้นที่การรับชมให้อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถรับชมกันได้เป็นขบวนเรือที่งดงามมากๆจริงๆแล้วก็กองทัพเรือเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าใช้กำลังพลเนี่ย 2,200 กว่านายด้วยกันเนี่ยนะฮะอ่ะไปดูกันที่ไทยสหรัฐอเมริกากันต่อดีกว่
1: าน
2: ะครับที่พัทยาล่าสุดนะถอนสมองไปที่เรียบร้อย
1: ทันได้ไปใช่ไหมบอกแล้วว่าให้รีบไป
2: แต่บรรยากาศ
1: มีผู้หญิงด้วยนะคะทหารมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลย
2: บรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเอาคุณลองคิดดูนะคน 4,800 คนน่ะนะเกือบ 5,000 คนน่ะมาอยู่ห้วงเวลาใดห้วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับ 2-6 กันยายนก็หลายวันอยู
1: ่
2: แต่ว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คือไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีความก็เราขนวุ่นวายใดๆต่างๆเนี่ย
1: เรียบร้อยมากเลย
2: นะ
1: ะ
2: มันมีแต่ภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยออกมาแล้วก็นอกเหนือจากที่กำลังพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทหารเรือเขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของพัทยาแล้วภาพที่คนเห็นแล้วก็ประทับใจก็คือมีทหารบางคนเนี่ยเขาไปเช่าชุดไทยนะถ่ายรูปด้วยก็เป็นสีสัน
1: ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยนะคะ
2: ครับอ๋อเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะอันนี้คือโปสเตอร์ของอมรินทร์นิวส์เนี่ยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะฮะ
1: บายบายพัทยา
2: บายบายพัทยานะครับนี่ต้องมีคนต้องนำส่งที่หลังไหมเนี่ยน่าจะมีกำลังพลก็ติดใจนะ
1: อ๋อนี่จริงๆเห็นเขาบอกว่าอะไรนะรอบแรกเหรอ
2: ฮะ
1: เอ้ยแบบจะมาอีกไหม
2: เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะแต่ก็เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนก็ล่ำลากันเนี่ยนะครับคนไทยก็ใจหายเนี่ยเขามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะแล้วพอเขากลับเขาก็นำความประทับใจกลับไปด้วยสำหรับกำลังพลนะครับจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ประจำเรือ USS อับราฮัมลินคอนซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานหรือว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรือธงของกองทัพเรือในการบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมทหารประจำเรือนะครับของกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้มีการเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวถ้าเราดูจากภาพเรือแล้วเนี่ยน่าจะกรำศึกมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เรือลำนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
1: เรือบรรทุกเครื่องบิน
2: เรือบรรทุกเครื่องบินนะเขาก็ในช่วง9เดือนที่ผ่านมา200กว่าวันเนี่ยนะครับเขาก็ไปอยู่ที่ตะวันออกกลางมาด้วยนะครับก็คือไปปฏิบัติภารกิจกันมาด้วยเนี่ยแหละครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์นะคะผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยท่านก็ได้กล่าว จากที่ได้ยืนประเทศไทยบอกว่าอยากจะขอบคุณชาวไทยมากเลยสำหรับไมตรีจิตนะในเป็นเรื่องบุกอีกแล้วพร้อมกับระบุว่าการเทียบท่าเรือที่พัทยาเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้เนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือไม่รู้ท่านจดจำอะไรบ้างนะจากพัทยาเราเนี่ย
2: มันก็ไม่น่าจะมีหลายอย่างแหละนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอ่ยเรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมและที่สำคัญผมว่าเรื่องของการต้อนรับ
1: การต้อนรับที่อบอุ่นนะคะ
2: ทางด้านของนาวาเอกแดนคีเลอร์เนี่ยนะครับหนึ่งในกำลังพลประจำเรือนะครับอับราฮัมบรินคอนเนี่ยนะครับ
1: ผู้บังคับการเรือ
2: ผู้บังคับการเรือนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์อันล้ำค่านี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะโอ้เราภาคภูมิใจนะฟังแล้วก็ชื่นหัวใจจังเลยคุณผู้ฟัง
1: นะ
2: ผสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นนี่ไงเขาภูมิใจในสิ่งนี้นะครับแล้วก็ประทับใจมากๆท่านบอกว่างี้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ล้วนสะท้อนออกมาได้อย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ขอบคุณนะครับพันธมิตรชาวไทยที่ให้การต้อนรับระบุบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรแล้วก็หุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคแสดงว่าเขาเองเนี่ยกำลังพลกองทัพเรือเขาก็แอบรอเหมือนกันนะที่จะได้มาไทย
1: ประเทศไทยของเรา
2: จะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: ได้ขึ้นฝั่งอยู่ทางพัทยาเนี่ยนะคะ
2: ครับ
1: ในระหว่างที่อยู่ที่พัทยาเนี่ยทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรือก็ได้สัมผัสกับทัศนียภาพแล้วก็บรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลด้วยโดยโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการแล้วก็นันทนาการหรือที่เรียกว่า MWR นะคะของกองทัพเรือสหรัฐที่เขาไปทำงานร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เปิดโอกาสให้กำลังพลได้รับประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะประเทศไทยของเราเนี่ยมีภารกิจแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐเนี่ยในหลากหลายมิติเลยซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกประดาคลาฟฟอร์ดทุกนะครับท่านก็นำคณะผู้บังคับบัญชานะครับเยือนสหรัฐไปดูในเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแล้วก็มีเรื่องของประเด็นความร่วมมือต่างๆและไทยสหรัฐเองเนี่ยในมิติความมั่นคงทางการทหารเนี่ยถ้าเราจำกันได้ก็คือเรามีการฝึกร่วมนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นก็คือในส่วนของคอปราโกโอ้เนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมืออันดีอ่ะกลับมาที่กองเรือนิดนึงคุณผู้ฟังครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมบรินคอนเนี่ยนะครับก็กำลังปฏิบัติภารกิจปกตินะครับในพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือที่7สหรัฐอเมริกาโดยหน่วยต่างๆที่ประจำในกองเรือที่7ของสหรัฐเนี่ยเขาก็ดำเนินการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อยับยั้งการรุกรานเสริมสร้างพันธไมตรีและสร้างความร่วมมือตลอดจนการเสริมสร้างสันติภาพผ่านความเข้มแข็งนะครับก็ร่วมมือกันในทุกมิติเลยเป็นสีสันที่นำมาฝากกันในช่วงนี้มีเพลงเพราะๆครับพี่ธีรเทพนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่ากับเพลงฤดูที่แตกต่างในช่วงหน้า
1: เดี๋ยวมาพูดเรื่องอากาศด้วย
2: ถูกต้องครับฟังเพลงกันแป๊บนึงครับ

0: ก็ฤดูที่แตกต่างนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณผู้ฟังครับในฤดูที่มันแตกต่างฝนตกฟ้าร้องนะฮะก็รักษาสุขภาพแต่ถ้าเรามองในอีกมุมมองนึงเนี่ยบางทีในส่วนของการใช้ชีวิตในแต่ละวันฝนตกเนี่ยถ้าเรามองในมุ
1: มแง
0: ่
1: ด
0: ีน
1: ะ
0: ก็พักผ่อนบ้างอยู่บ้าน
1: ทุกเรื่องทุกราวเราต้องพยายามหาจุดแง่มุมที่ดีๆไว้นะคะ
0: มอง
1: โลกในแง่ดี
0: นะครับ
1: ค่ะมาดูแง่มุมของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้วันที่7กันยายนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
0: ครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำโขงนะครับแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเนี่ยมากกว่า2เมตรเลยก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ครับแล้วคุณผู้ฟังในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับ8ถึง13กันยายนระวังนะครับฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่แจ้งเตือนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับเมื่อวานไปวิ่งนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เนี่ย
1: โอ้โหเต็มที
0: ่โชคเลยคุณมาตรมนหลบไม่ทันด้วยเนี่ยนะครับเพราะอยู่กลางแจ้งอยู
1: ่
0: ก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังบางคนก็ป่วยกันได้เลยช่วงนี
1: ้เนี่ยนะครับฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผ่าฟ้าร้องอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้นะ
0: โอ้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันตรายมากๆจริงๆครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้คือสภาพอากาศของวันนี้นะครับ
1: ตั้งแต่วันนี้6นาฬิกาถึงวันพรุ่งนี้6นาฬิกาค่ะ
0: ครับก็ต้องระมัดระวังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะระมัดระวัง 60% ของพื้นที่ก็เกินครึ่งเนี่ยนะครับ
1: มาดูภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เหมือนกันของพื้นที่ไม่เบาเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝนฟ้าคะนองน้อยลงหน่อยร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะมีในส่วนของทางจังหวัดที่พบบ่อยนะคะว่าฝนหนักก็มีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสด้วยค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะครับระมัดระวังกันด้วยน
1: ะฮะ
0: จะเดินทางไปไหนมาไหนพี่น้องชาวเรือนะครับห่วงใยมากๆเวลาที่มีฝนตกก็ระมัดระวังด้วย
1: โอเคเดี๋ยวเราทำเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณเสรีทั้งคู่มาดูทางน่านดีกว่านะคะดีใจกับพี่น้องน่านและรัฐบาลเนี่ยเตรียมโอนเงินนะคะช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกพรุ่งนี้ค่ะ8กันยายนนะคะดีใจด้วยค่ะก็ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมตินะคะเห็นชอบหลักการหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขรวมทั้งวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะ
0: ครับก็ทั้งหมดเนี่ย 15,215ครัวเรือนนะครับรวมวงเงิน100กว่าล้านบาทนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีรายชื่อเรียบร้อยแล้วจากการสำรวจนะครับก็ให้ธนาคารออมสินดำเนินการพรุ่งนี้นะครับ 02:00 ถึง 18:00 นบอกเงินเนี่ยเด้งเข้าบัญชีเลย
1: อ๋อเช็คยังไงนะคะเขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินค่ะหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็ขอให้ตรวจสอบดูการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดค
0: ่ะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณเสรีกันดีกว่านะครับก็มีข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกองรับประสานมาฝากกันเช่นเคยพบกับคุณเสรีทองคู่กันเลยครับ
2: ขอบคุณครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนักกระทรวงป้องกันประเทศนครเวียงจันทน์พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวโดยมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดรวมถึงมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคุ้นเคยแน่นแฟ้น สามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยพลตรีวันทองบุตรวงศ์ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดนไทยลาวที่มีพื้นที่ติดต่อกับทางภาคเหนือของไทยด้านหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจัดกำลังออกลาดตระเวนบริเวณพื้นที่รอยต่อเส้นทางธรรมชาติห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรในพื้นที่บ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัยประมาณ 6-7 คนเมื่อหน่วยแสดงสัญญาณขอตรวจค้นกลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดขนาดยิงเข้าใส่ฝ่ายเราเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีฝ่ายเราปลอดภัยขบวนการอาศัยห่วงทัศนวิสัยจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หน่วยได้เพิ่มเติมกำลังจากกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับควบคุมพื้นที่และหลังจากการเข้าตรวจสอบพบเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาบ้า 1,800,000 เม็ดหลังจากเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงตรวจสอบพื้นที่ได้ส่งมอบของกลางให้กับสพ.เชียงดาวดำเนินการตามกฎหมายส่วนพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37จัดพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละค่ายเมงรายมหาราชเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสร้างการรับรู้ด้วยการประกาศเกียรติคุณให้เกิดไกลทั้งผู้เสียสละต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาโดยพลเอกพัฒนามาศมงคลเป็นประธานในพิธีท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐเอกชนอดีตผู้บังคับบัญชาในทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้เสียสละพร้อมทายาทมวลชนรอบค่ายนักศึกษาวิชาทหารร่วมในพิธีอันทรงเกียรติซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความเสียสละของเหล่าทหารกล้ากองพันทหารราบที่3กรมผสมที่7ครั้งปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี2510เป็นต้นมาโดยก่อสร้างจากแรงศรัทธาและความร่วมมือของข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และช่วงวันหยุดที่ผ่านมากองทัพภาคที่3ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการเรียนการสอนร่วมกันตามข้อตกลง MOU ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนมีนิสิตระดับปริญญาตรีที่สมัครเข้าเรียนจำนวน366คนโดยนำเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโครงการทหารพันดีกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านความมั่นคงตามกรอบของข้อกฎหมายที่ทุกภาคส่วนและข้าราชการทหารร่วมกันปฏิบัติเป็นอย่างดีครับ
0: ครับขอบคุณคุณเสรีด้วยนะครับก็นำข่าวสารมาฝากกันในช่วงนี้ครับ
1: หลายเลยนะคะมาดูข่าวสารทางในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้มีงานนะคะเมื่อเวลาประมาณ 11:15 นของวันนี้ค่ะกองทัพบกได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรกำลังพลกองทัพบกที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้นะคะประจำปี2569งานจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบกมีนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการสังกัดกองทัพบกเนี่ยเข้ารับรางวัลเงินรางวัลนะคะทั้งสิ้น62นายด้วยกันหลายท่านอยู่นะคะโดยงานครั้งนี้ก็มีพลเอกสุนุพงศ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะ
0: ครับก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคึกคักมากๆนะครับมีน้องๆนะครับซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพลข้าราชการในสังกัดของกองทัพบกเนี่ยร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: หลานกำลังพลเราเก่งๆทั้งนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ชื่นใจนะครับช่วงคนดียังมีอยู่คุณผู้ฟังครับไปชื่นชมคนดีกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับแล้วก็กองทัพบกรวมถึงพวกเราทุกคนเนี่ยชื่นชมนะครับคุณสวัสดิ์สมนนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดิ์สมนดงทองนะครับตำแหน่งพยาบาลศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พยาบาลกองทัพบกรุ่นที่42และพันตรีหญิงวราพรรัตนวงศ์เวทีนะครับหอผู้ป่วยกุมาร4โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ซึ่งเป็นพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่45ครับ
1: ค่ะโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณสวัสดิ์สมนดงทองแล้วก็พันตรีหญิงวราพรรัตนวงศ์เวทีก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยการ CPR แก่ชายสูงอายุที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะที่ขับรถผ่านสัญญาณไฟณแยกไฟแดงองครักษ์จังหวัดนครนายกจนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงก็ได้ทำการช็อก CPR ด้วยเครื่อง AED แล้วก็มีการเปิด เส้นให้สารน้ำแล้วก็ยากระตุ้นหัวใจนะคะช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลองครักษ์ต่อไปค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้การใช้สิทธิ์ล่าช้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่มากกว่า 500,000 รายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและการดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนเองโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ควรที่จะยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าซึ่งข้อมูลจากวันที่4กันยายนพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวนทั้งสิ้น 3,130,000 กว่ารายในจำนวนนี้ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จมากถึง 26,000 รายและมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีกประมาณ 500,000 กว่ารายขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้และเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะของตนเองใน3กลุ่มด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือสอบถามระบบยืนยันการลงทะเบียนได้ผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือสายด่วน1548กระทรวงมหาดไทยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สส.สิริกัญญาพรรคประชาชนไม่ขออยากตอบโต้นายกรัฐมนตรีปม MOU ไม่ขอจำวันครบรอบแต่บทเรียนที่ได้นี้จำแม่นคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA พรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดของพรรคประชาชนซึ่งประเด็นนี้ตัวเองไม่อยากตอบโต้คล้ายการเล่นติ๊กต็อกมากกว่ามีสาระเพราะการครบรอบ1ปี MOA ก็ได้ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านไปเลยก็คิดว่าเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายได้จดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วว่าเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นก็คือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้น

0: ่าจะไม่กลับไปทับอีกเอาละท่านเห็นที่บ้านรายงานครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรียืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งการปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์พร้อมประสานสพฐ.เร่งประเมินโครงสร้างอาคารเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
2: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีโดยพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นห้องเก็บเอกสารและห้องหุ่นยนต์แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และสำหรับแนวทางการเรียนการสอนทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการให้ปรับรูปแบบไปเป็นระบบการเรียนออนไลน์ชั่วคราวแต่สำหรับการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึงก่อนปิดเทอมนักเรียนยังคงต้องเดินทางมาสอบที่โรงเรียนตามปกตินอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ประสานงานร่วมกับกองออกแบบและวิศวกรรมให้เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดเพื่อประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนในการซ่อมแซมบูรณะอาคารให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

ธอได้ดีถ้าจะทำเลวขอให้เธอได้เลวจำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ถ้าจะทำดีขอให้เธอได้ดีถ้าจะทำเลวขอให้เธอได้เลวจำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้ท่อง

0: ตามเจอฉันระวังไว
1: ้ EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนค่ะสวัสดีชาวแก๊งบ่ายโมงนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วบ่ายโมงกับ31นาทีวันที่7นะทำไมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนว่าวันเดือนกันยายนมันน่าจะผ่านไปมากวันกว่านี้แล้วอ้าววันที่7เองเหรอหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่านะคะทางนี้ก็มีไปงานที่เขารวมร้านเสื้อผ้าร้านเครื่องสำอางไว้ในงานเดียวนะคะก็เป็นงานจริงๆเป็นงานดังเนาะแล้วก็ไปเดินดูแน่นะเคยไปปีที่แล้วแล้วก็คือจริงๆเสื้อผ้านั้นว่าไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นแต่ว่าไปเพราะว่าอยากจะไปสัมผัสจับเนื้อผ้าบ้างบางทีแล้วก็ช็อปออนไลน์อย่างเดียวมันไม่ได้จับของไงแล้วเวลาไปเนี่ยสิ่งที่ได้คือมักจะเปิดโลกจะได้ไปเจอแบรนด์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าเฮ้ยคัตติ้งดีไซน์เนื้อผ้าราคาคือคุณภาพมากนะคะก็ดีได้แบบรู้จักแบรนด์ใหม่ๆที่จะทำให้เราได้เสียตังค์เพิ่มอีกหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะคะมีอย่างหนึ่งที่แนนสังเกตเห็นในงานแบบนี้ก็คือนอกจากสาวๆที่จะไปเดินกันแล้วเนี่ยก็จะมีหนุ่มๆด้วยแต่ว่าเห็นหลายคู่เลยก็คือเขาไปรอแฟนเลือกของไปรอแฟนช้อปปิ้งบางคนก็ทำตัวไม่ถูกเนาะเหมือนยืนเก๊ะๆกังๆไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงในระหว่างที่แฟนเลือกของนะคะแต่ว่าบางคนก็น่ารักนะเหมือนช่วยเขาเลือกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นบางคู่แฟนก็หันมาถามว่าแบบตัวเองอันไหนดีอันนี้ดีไหมเห็นแล้วมันก็น่ารักดีถ้าเรามีใครสักคนนึงนะเป็นแฟนที่เขาโอเคกับไลฟ์สไตล์ของเราไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นคู่ที่คบกันแล้วมีความสุขเนาะ
3: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เมื่อกี้พูดถึงความไปด้วยกันได้ในการเป็นแฟนหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็นึกถึงสายของคุณนาวีนะคะจริงๆการที่เราจะหาใครสักคนหนึ่งที่ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันความชอบหรือแม้กระทั่งนิสัยอะไรอาจจะต่างกันแต่ว่ามันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับแล้วก็สบายใจที่อยู่ด้วยกันมันก็ยากแล้วแล้วความสัมพันธ์ของคุณนาวีกับแฟนดันเป็นรักทางไกลอีกนะคะจริงๆเพิ่งคบกับแฟนได้5เดือนเท่านั้นแหละแต่เหมือนคุณนาวีเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวประมาณหนึ่งเวลาที่แฟน เขาต้องการจะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณนาวีก็อาจจะดูซีรีส์อยู่ไม่ได้ตอบหรือว่าตอบบางทีแฟนก็บอกว่าตอบสั้นไปตอบดูห้วนจังเลยก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเข้ากันตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็เสียดายเพราะว่าแฟนคนนี้ก็ตรงกับมาตรฐานที่คุณนาวีเขาเซตเอาไว้ทุกอย่างเลยก็เลยโทรมาถามพี่ๆว่ามันมีวิธีไหมคะที่เราจะปรับตัวทำให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อได้นะคะก็มีโจทย์หลายโจทย์เลยทั้งรักทางไกลด้วยทั้งจริตส่วนตัวด้วยที่ไม่ตรงกันนะคะเผื่อว่าใครมีปัญหาอะไรแบบนี้อยู่ลองฟังสายคุณนาวีดูว่าพี่ๆเขาแนะนำยังไงเขาพูดอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
3: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันจันทร์กางเกงแน่นขึ้นใช่ไหมอย่าลืมหาเวลาขยับร่างกายสักนิดหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเบาๆแค่นี้ก็ได้นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: มารู้จักกับพระเอกนางรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเฮนรี่ครับ
6: วันทำอะไรบ้างคะ
7: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
6: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
7: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
7: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
7: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
6: แหมทีนี้เราจำได้เชีย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
10: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วหะเสง

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: คืนนี้แล้วนะคะใครที่ดูซีรีส์ทนายปีศาจแล้วก็ชื่นชอบกับบทเซยะนะคะแรงงานชาวพม่าในซีรีส์ถ้าจำได้นะซึ่งรับบทโดยต้าภัสกรนะคะคืนนี้เขาจะมาในแต่ตัวทำงานเทิร์นโปรมาเทิร์นโปรกับอาชีพนักแสดงกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
2: ่
4: ะ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะ New Release วันนี้เป็นของ1คนที่พอได้ยินชื่อเขาทีไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาสามารถเขียนเพลงเศร้าได้บาดลึกมากๆนะคะนั่นก็คือกันชาลีนั่นเองแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาเพลงเศร้ามาฝากทุกคนแต่ว่าจะเอาเพลงร็อกกับซิงเกิลใหม่มาฝากนะคะซึ่งเพลงร็อกเนี่ยพอฟังเนื้อหาแล้วเนี่ยมันอาจจะโอเคไม่ได้เป็นเนื้อหาบวกหรอกมันก็เป็นเนื้อหาของคนที่ยังติดอยู่กับอดีตแต่ว่าอีกคนก็เดินไปไกลแล้วก็เลยเกิดเป็นภาพคนข้างหลังที่มองดูเข้าจากระยะไกลแล้วก็หวังลึกๆว่าขอให้เธอหันกลับมามองกันอีกสักครั้งแต่ด้วยความที่เขาบอกว่ามันเพลงเศร้ามาเยอะแล้วใช่ไหมเพลงนี้จะเป็นเพลงร็อกนะคะก็มีความเข้มข้นทางดนตรีแต่ว่าเนื้อร้องทำนองเนี่ยกันชลีเขาเขียนเองเหมือนเดิมแต่ในพาร์ทของดนตรีเนี่ยได้คุณแม็กเดอะดาร์กเกสต์โรแมนซ์นะคะมาอาร์เรนจ์ให้ก็ลองฟังดูซิงเกิลนี้เป็นมูดอะไรใหม่ๆจากกันชลีนะคะกับซิงเกิลนี้หันมาเมื่อไหร่ก็เจอ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะไหนมาดูข้อความซีว่าเสาร์อาทิตย์คุณฟังของเราไปทำอะไรกันมาบ้างนะคะมีบอกว่าสิงห์อยู่คอนเสิร์ต3วันเลยค่ะหมดแรงเลยป่วยเลยหูไปคอนเสิร์ต3วันเลยเหรอโหดมากนะคุณฟังเอาจริงคือตอนดูคอนเสิร์ตอะมันเพลินแต่ว่านะว่าไอ้ช่วงจังหวะเดินทางต่อคิวเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยดูคอนเสิร์ตเหมือนจะผ่อนคลายแต่จริงๆมันใช้ energy เยอะนะไหนจะกรี๊ดไหนจะเต้นตบมือกระโดดโลดเต้นอีกนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้แบบวันจันทร์ก็ชิลๆแล้วกันใช้พลังงานน้อยๆเนาะแล้วก็มีข้อความนึงบอกว่า2วันก็คิดถึงค่ะไปเที่ยวนครนายกมานะคะแวะทำบุญไหว้พระวันเสาร์พาเด็กๆไปแข่งเปียโนแข่งสุนทรพจน์วันอาทิตย์เหนื่อยแต่สนุกดีนะคะคุณแนนโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะเออแนนรู้สึกว่าช่วงแนนเหมือนมีคุณแม่ฟังอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะก็เวลามีลูกเนาะมันก็มีกิจกรรมนู่นนั่นนี่ให้ทำอาจจะไม่ใช่เป็นกิจกรรมของตัวเราเองก็พาลูกไปนู่นมานี่ก็เหมือนว่าคุณแม่ได้เที่ยวไปด้วยคือถามว่าเหนื่อยไหมนะว่ามันเหนื่อยแหละคนเรานะทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็เหนื่อยแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ต้องบางทีอยากอยู่บ้านก็ไม่ได้ต้องพาลูกไปทำกิจกรรมต้องยิ่งเลอะยิ่งอะไรนะยิ่งเยอะยิ่งเลอะยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นะก็เอาเป็นว่าถือว่ามองย้อนไปมันก็สนุกสนานได้สร้างความทรงจำร่วมกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงแน่นะคะมี1ศิลปินมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะ2หนุ่มรูฟท็อปมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่อยากรู้จักไม่รู้จบเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกัน

มีคุณแม่อีกท่านหนึ่งส่งมาอัปเดตบอกว่าวันอาทิตย์ลองขับรถไปเขาใหญ่ด้วยทาง M6 วิวจึ้งมากเลยค่ะคุณแนนตอนแรกคิดว่าพาตัวเองไปชาร์จแบตสรุปพาลูกๆไปลูกสนุกกว่าอีกเอ้ยแต่เวลาขับรถยาวๆแล้วแบบวิวสวยๆนี่มันโรแมนติกมากเลยเนาะก็เลยทำให้นึกถึงเพลงหนึ่งของวงฟลัวพาลูกไปก็อีกฟิลหนึ่งแต่ถ้าพาคนรักไปตอนสมัยจีบๆกันน่าจะโรแมนติกน่าดู

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน
3: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
1: แค่สิบบาท
2: ดีนะ
4: Is that good
5: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อายกอายกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสาร

0: EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งในประเทศชายฝรั่งเศสอีก1รายโดยชี้ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่และสร้างความแตกแยกขณะที่นายกรัฐมนตรีลั่นนะครับต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยไม่ให้อยู่อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชาวฝรั่งเศสออกนอกประเทศเป็นรายที่2นะครับด้วยเหตุข่มขู่และคุกคามทำร้ายร่างกายติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
7: กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเรื่องในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏความว่านายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมไปถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนอันจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษานายเควินผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาโดยคงค่าปรับ 5,000 บาทแต่ไม่ได้มีการชำระค่าปรับจึงมีการริบของกลางซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4ประกอบกับข้อ5แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งในประเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนายเควินหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศได้หรือขอมิให้ส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรยุวธิดาภูคำนวณรายงาน
6: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เผยว่าหากชาวต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยก็ไม่ประสงค์ให้อยู่ในประเทศนะครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลยื่นอุทธรณ์ยังไม่เห็นเอกสารนะครับคุณนิพพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2โดยระบุว่าเมื่อมีกฎหมายต้องบังคับใช้ส่วนกรณีของนายยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และเตรียมยื่นอุทธรณ์นั้นนายอนุทินระบุว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามขั้นตอนแต่ขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังระบุว่าหากมีชาวต่างชาติใดๆมีความประพฤติไม่เหมาะสมก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้บุคคลนั้นอยู่ในประเทศต่อไปส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการก่อสร้างสุสานอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายอนุทินระบุว่าได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานส่วนรายละเอียดให้สอบถามกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปโดยนายอนุทินยังกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องของปัญหาชาวต่างชาติโดยระบุว่าคำถามที่ว่าปัญหาชาวต่างชาติกลับมาเพิ่มขึ้นนั้นเป็นคำถามที่ผิดเพราะปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขแล้วนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ

0: มื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พรหัสนี้นะคะเดี๋ยวต้อนรับหนุ่มๆเฟวิกมาพูดคุยกันนะคะจริงๆยังไม่เคยเชิญน้องมาในแฟนดอมเลยก็เดี๋ยวพรหัสนี้เจอกันแล้วก็แฟนๆยังสามารถส่งแฟนฟิกเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
1: อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสำหรับปีนี้ EFM on Tour 2026ยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยยังเหลืออีกหนึ่งที่นะคะนั่นก็คือ25กันยายนนี้กับมหาวิทยาลัยรังสิตเดี๋ยวเจอกันกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogey Lion เตรียมแท็กเพื่อนรวมแก๊งแล้วมาเจอกันหน้าเวทีได้เลยนะคะนอกจากศิลปินแล้ว DJ จาก EFM ไปเอนเตอร์เทนหนึ่งที่นะคะแล้วก็ยังมีของแจกมีเกมจากผู้สนับสนุนของเราตลอดทั้งงานเลยร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
5: EFM on
3: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
6: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 156
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผัดไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
1: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: อังคารคลุมโปง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนปิวเล่นๆว่าเออเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
6: ว้ายไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อังคารคลุมโปง
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
9: พรุ่งนี้นะคะคุณโปงนะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณบอยช่างแอร์เห็นผีกัน 2:00 ถึง 4:00 นะคะกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
3: อังคารคลุมโปง
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
10: EFM DJ Playlist by
9: DJ Nan ค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้อนรับหนึ่งวงที่ข่าวมากไม่รู้วันเจอแดดเจอตะวันบ้างไหมนะคะ วันนี้มาพร้อมกับหนึ่งเพลงรักที่เขาเริ่มต้นจากคำว่าอยากได้เพลงที่แบบเป็นไวบ์วัยรุ่นเทสตีนะคะลูกท็อปสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีพี่แนนสวัสดี EFM
9: ครับสวัสดีครับนี่ไม่เจอกันประมาณเดือนหนึ่งจากเพลงที่แล้วคือเพลงมันจะมีอยู่คนหนึ่ง
11: ใช่
9: ไม่ใช่เดือนหนึ่งสิปีหนึ่งแล้ว
11: ไม่จริงๆถ้าเกิดว่านับจากเพลงที่แล้วอ่ะนานแต่ว่าล่าสุดที่เรามาถ่ายรายการเราแวะมาทักทายในห้องนี้เดินมา
9: ตอนนั้นก็คือเพลงเนี้ยยังไม่ปล่อยกำลังจะปล่อย
11: ใช่ใช่ใช
9: ่แต่ถ้าสมมติว่าสัมภาษณ์กันจริงๆก็คือปีนึง
12: เนี่ยปีนึงแล้วเหรอเนี่ย
9: ปีนึงแล้ว
11: โอ้โหนานอ่ะ
9: เฮ้ยเราปีนึงถ่ายไปคือแบบไปนี่หรอเล่นกล้ามหรอ
12: จริงเหรอดูเล่นกล้ามมาแล้ว
9: ดูแบบตัวใหญ่เลยอ่ะ
12: อ๋อก็พยายามครับพยายามเล่นกล้ามเฮ้ยนี่คือคลิปเก่าเหรอครับ
9: ใช่ครับ
12: เออแขนเล็ก
9: ตอนนั้นยังบางๆยังบางๆยังไม่เท่านี
12: ้เออแขนเล็กว่ะโหตอนนี้แขนเล็ก
9: ด
12: ิ
9: โห
13: โชว์กล้าม
11: แล้วที่แล้ว
13: ล่าสุดโชว์กล้าม แล้ว
11: คราวนี้ก็ใส่หมวก
9: เออ
12: เออ
11: ครั้งหน้ามาต้องใส่หมวกทุกครั้งแล้ว EFM
9: ไม่ต้องก็ได
12: ้เอาตั้งใจเพื่อ EFM เลยใช่ไหม
11: มันเออ
9: แต่บีเพลย์โซ่ตัวเดิมปะเนี่ย
12: ตัวเดิมครับคนละอันนี่เรียกคอเฮนรี่ปะคอเฮนรี่
9: อ๋อหรอโอเคเอาวันนี้มาพร้อมกับเพลงเรียกว่าเป็นเพลงหลักได้ไหม
11: ได้เลยและได้เลย
12: รักเลยเพลงนี้เพลงรักเลย
9: อยากรู้จักไม่รู้จบ
12: ใช่ครับ
9: คือคำนี้มันเป็นคำคลาสสิกเหมือนกันเนาะ
12: เคยได้ยินใช่ไหม
9: เคยได้ยินอยู
12: ่อ่า
9: จากคุณเนี่ยแหละ
12: อ้าวก็เพิ่งเคยได้ยินแล้วใช่ไหม
9: ใช่กับคุณไปอ่านหนังสือเจอใช่ไหม
12: ใช่ครับ
9: หนังสือเรื่องอะไรอ่ะ
11: แฮร์รี่พอตเตอร
12: ์อ่าใช่โอ้ยมันจะมีไหมล่ะแฮร์รี่เสกคาถาใหญ่รู้จักไม่รู้จบงี้
11: ใช่
9: หนังสืออะไรจำได้ไหมมันเป็นแนวไหนแนวแบบปรัชญาแนวแบบวรรณกรรมหรืออะไรคะ
12: แนวปรัชญาครับแนวแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นคำคมสั้นๆอะไรเงี้ยน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าคือตอนนั้นอ่านหลายเล่มแต่น่าจะเป็นของพี่นิ้วกลมครับ ช่ใช่ใช
9: ่ก็เลยประจวบเหมาะกับที่เราตั้งโจทย์ว่าเราอยากจะได้เพลงวายแบบวัยรุ่นเทสดี
12: ใช่อยากได้เพลงรักด้วยโจทย์อยากได้เพลงรักอยากได้วัยรุ่นเทสดีแล้วก็อยากได้เพลงที่ทำให้มีจังหวะให้คนที่แบบยิ้มได้เลย
9: แปลว่าอยากรู้จักไม่รู้จบมันก็ต้องเป็นเพลงประมาณว่าเราก็ต้องอาจจะไม่ได้เพิ่งเริ่มรู้จักกันปะอาจจะต้องแบบรู้จักกันหรือคบกันมาสักระยะแล้วแต่ว่าคนคนนี้ทำให้เราอยากรู้จักเขาไม่รู้จบหรือว่าใช้กับคนเพิ่งเริ่มคบกันก็ได
12: ้จริงๆใช้ได้ทั้งคู่ครับใช้ได้ทั้งคู่เพราะว่าความรู้สึกมันคือมันน่าจะเป็นเหมือนในท่อนฮุกที่พูดว่าเพราะทุกครั้งที่เราได้สบตา มีจักรวาลปรากฏข้างในนั้นก็คือหมายความว่าเรามองคนคนหนึ่งเป็นเหมือนแบบจักรวาลที่เติบโตขึ้นไปที่เติบโตขึ้นไปอ
9: ยากเคิมอยากเคิมมาซ้อมคอนเสิร์ตอยู
12: ่ใช่ที่เติบโตขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรามองในตาเขาตามันจะแบบว่ามันเป็นภาพการ์ตูนนิดนึง
9: มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองอธิบายซิว่าเรามองตาใครแล้วจักรวาลที่เราเห็นมันเป็นยังไงมันเห็นเป็นแบบดาวหมุนโคจรหรอ
12: ใช่คือตอนที่แต่งอ่ะหลับตาแล้วก็เล่นคอร์ดแล้วก็เฟ้นไปเรื่อยแล้วก็เมโลดี้แล้วก็แบบมันไม่เห็นภาพว่าเรามองตาใครสักคนเข้าไปครับแล้วพอเรากล้องมันแพนเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็แบบเป็นดวงดาวจักรวาล
9: คุณเคยมีประสบการณ์นี้จริงๆไหม
12: ประสบการณ์นี้จริงๆมีไหมนะ
11: จะถามกูทำไมล่ะ
12: ตอนที่แต่ง
9: ได
12: ้ตอนที่แต่งอยู
11: ่มีไหมล่ะ
12: ตอนที่แต่งอยู่อ่ะจำได้ว่าเห็นคิงบ๊อบ
9: เห็นอะไรนะ
11: หมา
12: หมาครับจำได้ว่าก่อนขึ้นมาจะแต่งอ่ะเห็นคิงบ๊อบเห็นตาคิงบ๊อบก่อนซึ่งคิงบ๊อบตาเลดด้วย
9: แล้วมองเข้าไปเห็นจักรวาลไหม
12: มันรู้สึกเหมือนมันคือไอ้ภาพจักรวาลเราไม่ได้เห็นตอนนั้นแต่พอเราแต่งเพลงเหมือนเมโลดี้มันพาให้เราเกิดภาพจินตนาการนั้นเพราะตาดวงตาล่าสุดที่เห็นก่อนขึ้นมาแต่งอ่ะเป็นตาของคิงบ๊อบครับใช่ใช่เลยเป็นตาเขียว
11: ตาเหลด้วยนะ
12: ตาเหลไปข้างหนึ่งใช่ใช่น่ารักมากคือจริงๆไม่ได้บูลลี่นะครับ
9: ครับ
12: ชอบและรักคิงบ๊อบเพราะสิ่งนี้มาก
9: อ่าฮะ
12: ใช่
9: แต่ว่าจริงๆดิไม่แต่งคนเดียวโก้ก็แต่งด้วย
12: ใช่ใช่แต่งด้วยก
9: ัน ท่อนโก้ว่ายังไงบ้าง
11: ก็ท่อนก็ด้วยกันเนี่ยแหละครับส่วนหลักๆ ก็จะมีท่อนฮุกกับท่อนที่เป็นเวอร์ส2เนาะใช่ไหมใช่ถ้าท่อนตรงนี้ก็เป็นเนี่ยอยากทำความรู้จักแบบไม่รู้จบ
12: อยากนัด
11: อยากพบอยากรักอยากคบเธออ
9: ยากนัดนี่นัดไปทำอะไร
11: นัดเจ
9: อ
11: นัดแบบทำนัดเพื่อทำความรู้จักเพิ่ม
12: พี่แนนยิ้มอะไร
11: นัดไปทำอะไร
12: แล้วจะยิ้มทำไม
11: นัดเดทอะไรอย่างนี้อ่ะนัดเดทอ่ะวัยรุ่นนัดเดทอะไรอย่าง
9: เ
11: งี้ยไม่
9: แต่
11: ย
9: ิ้
11: มมันแบบเล่นอยากจะเล่นคำแบบฟิปไงก็แบบ
9: น
11: ัดอยากพบอยากรักอยากคบแล้วข้างหลังก็เป็นยิ่งฉันได้รู้จักฉันยิ่งรู้สึกแปลกนักส่วนลึกแอบรักไม่นึกเลย
9: นี่ลูกหลานสุนทรภู่มาเอง
12: ใช่เลย
11: สุนทรภู่เป่าอะไรนะ
9: เป่าปี
11: นั่นพระภัยมณี
9: เป่าคุยเฮ้ยอว่ะ
11: สุนทรภู่เป็นคนแต่ง
12: ตกลงใคร
11: สุนทรภู่ไม่ได้เป่าอะไรทั้งนั้น
9: เฮ
12: ้ยโอ้ยโดนหลอกโอ้ยคำถามสับปึ๊บโอ้ยโอ้โหล่วงเลยเ
9: พราะว่าสุนทรภู
12: ่สุนทรภู่เขียน
11: จริงเขาไม่ได้เป่าอะไรทั้งนั้น
9: อ
11: ะ
9: แล้วสุนทรภู่ขี่อะไร
11: ขี่ม้านี่มันก็เฮ้ย
9: ไปกันใหญ่แล้วจริงๆ โอเคก็ออกมาเป็นเนื้อเพลงอันแบบกลมกล่
12: อม
9: ก็ออกมาเป็นเนื้อเพลงที่จริงๆหวานมากเลยนะเพลงเนี้ย
12: ใช่ครับ
9: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีคำบอกรักที่แบบฉันรักเธอแต่ว่ามันเหมือนแบบเปรียบเปยชักจูงทุกอย่างมาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอแล้วคนคนนั้นเนาะ
12: ใช
11: ่
9: มีท่อนที่จะได้นักร้องที่เป็นคณะประสานเสียงมาด้วยแล้วก็มีคุณแม่น้องบีบด้วย
12: ใช่เลย
11: นี่
9: คุณแม่ร้องเพลงพอมากได้ไปเห็นแบบเบื้องหลังที่คุณแม่บอกว่าแม่อะไรนะแม่แบบแม่ร้องดีกว่าบีฟอะไร
12: ใช่ใช่ใช่
9: แม่น่ารักมากเลยอ่ะ
12: ให้คำสัมภาษณ์ว่าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเพลงนี้คุณแม่บอกว่ามัมมี่น่าจะได้แจ้งเกิดเพลงนี้แหละก
9: ็
12: เปิดตัวแบบนี้เลย
9: เห็นไหมล่ะ
12: ฉะนั้นทุกคนผู้ฟังครับฝากให้คุณแม่ได้แจ้งเกิดหน่อยนะฮะสิริพันธ์นะครับสิริพันธ์สามคิวนี่คือไอจีเขาสิริพันธ์สามคิว
9: ติ๊กต็อกมีไหมติ๊กต็อก
12: มีแล้วด้วยสิริพันธ์สามคิว
11: ม
12: ีแล้วมีแล้ว
11: ไปตาม
12: ฝากด้วยนะครับเขาอยากแจ้งเกิด
9: ค
12: ่ะฝากเขานิดนึง
9: อันนี้คือเป็นคณะประสานเสียงในโบสถ์เลย
12: ของคุณแม่เลยคร
9: ับ เราก็ไปติดต่อขอให้มาร้องให้ในเพลงนี้
12: ใช่ใช่
11: นี่ก็คือภาพที่เห็นนี่ก็คือวันนั้นก็อัดเสียงบันทึกเสียงอะเสียงที่ได้ยินก็คือบันทึกจากที่นี่เลย
9: ในโบสถ์หรอ
11: เอาไมค์แบบตั้งขาไมค์อันยาวๆอ่ะ 4-5 อันแบบจ
12: อแต่จริงๆที่นั่นเลยคร
11: ับ
9: เออแต่พี่แนนว่าพอท่อนที่ร้องน่าจะท่อนฮุกใช่ไหมขอคำว่าขอแล้วพอมันมีแบบคณะประสานเสียงมันดูกระหึ่มมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะ
12: อ
9: ันนี้ใครเป็นคนคิด
11: ถ้าขอนี่ก็
12: พี่โก้คิด
9: พี่โก้
11: ก็จริงๆๆแบบถ้าเกิด ฟังดูทุกฮุกอะครับตรงคำว่าขอที่มันเข้ามามันจะมีเสียงประสานถ้าไม่นับฮุกสุดท้ายฮุกสุดท้ายอะจะเป็นคณะนักร้องที่เราเห็นกันดีแต่ว่าฮุกสองฮุกก่อนหน้าก็คือเสียงผมคนเดียว
12: ใช
9: ่
12: ใช่ถ้า
9: ค
12: ำว่าขอ
11: ประมาณ 6-7 ลายครับก็เป็นแต่ละโน้ตแต่ละโน้ตให้มันออกมาเป็นคอร์ดอยู่ในคำนั้น
12: มโหรีพิโกทุกลายเลยเป็นเสียงพิโกหมดคำว่าขอคำเดียวอันแรกนะครับ
11: ใช่เป็นมโหรีมโหรีครับ
9: อย่าอย่าเลย
13: โอ้ยอย่า
9: อันนี้มันเสียงนะมันจะละเอียด
11: ทำไมทุกคนถึง
12: เพราะทุกคนรู้อย่ามาถามว่าทุกคนทุกคนรู้ว่ากำลังทำอะไร
9: ต
12: ั้
9: งแต่สุนทรภู่แล้วไม่ไว้ใจเลย
12: เขาติดอันนี้ไงติดการแบบ
11: ฟลิปคำ
12: ก็เลยนิดนึงออกมานิดหน่อย
11: รามกันราม
9: เออแต่ว่าคณะประสานเสียงอันนี้แบบน่ารักมากเลยอ่ะ
12: น่ารักไหมครับเป็นคณะประสานเสียงของคุณแม่เองครับ
9: อ๋อหรอ
12: แก๊งคุณแม่เลยครับเป็นวัยคุณแม่เลย
11: เจนซีเนีย
12: ใช่มีจริงๆมีอาอีพิบอยู่ในนี้ด้วยนะครับ
9: ครับ
12: ใช่มากันทั้งเครือญาติ
11: เนี่ยไม้อันนี้ไม้เลยที่ได้ดู
12: แล้วก็มีไม้บูไม้อันนี้ของจริงๆก็ขอบคุณทางคิดจากสะพานเหลืองมากนะครับ
9: เขา
12: พรไวของเหล่านี้ให้หมดเลย
9: อุปกรณ์เป็นของเขาเลยเหรอ
12: ใช่เขาครบมากของครบมากครบ
11: คือตอนแรกเราก็ต้องเอาไปแหละตอนแรกถ้าจะเอาไปก็ต้องคุยกับทางค่ายเตรียมอุปกรณ์อะไรไปแต่กลายเป็นว่าทางเขามี
9: อยู่แล้ว
12: แล้วประเด็นดูอุปกรณ์ใช้ได้เลยของดีด้วยครับ
9: นี่เป็นเพลงที่มีบุญมากนะ
11: หมายถึงว่ามีบุญแบบบุญใช่ไหม
9: แรงบุญ
12: อ
9: ่ะ
12: แรงบุญเพราะเราทำในโบสถ์เลยฉะนั้นคุณผู้ฟังครับถ้าคุณขอเข้ามาก็เป็นการทำบุญนะครับ
9: เฮ้ยหร
12: อเพราะเพลงนี้บุญแรงนะ
9: บุญแรงบุญแรง
11: อาจจะมีแบบพลังงานที่ยิ่งใหญ่บางอย่าง
9: ใช่มีใครอวยพรอยู
12: ่ใช่
9: ไปถึง MV กันบ้างก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนก็ชอบคู่นี
11: ้
9: พี่บาสน้องเอิญใช่ไหมเราเป็นคนเลือกเองเลยไหมคะพระเอกนางเอก
11: ใช่เลือกกันเองเลยก็คุยกันแบบกลางชื่อแล้วก็ดูใครดูน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อก็เสนอชื่อพี่บาสมา
12: ใช่เพราะว่าคือด้วย MV เนี่ยเราต้องการจะสื่อถึงความรักแบบทุกเพศทุกวัยเลย
9: ครับ
12: คือด้วยนักแสดงพี่นักแสดงคนอื่นๆเนี่ยเราได้แล้วทีมนี้เราเอาแล้วแต่ขาดเพลงนางเอกก็เลยคิดถึงพี่บาสกับเอิญพัทนี่แหละครับ
9: ครับ
12: เพราะว่าเป็นคู่ที่แบบว่ามีความกำลังเริ่มอยู่ในช่วงเริ่มต้นด้วยแล้วก็มีความหวานกันด้วยแบบถ่ายคนเห็นภาพความหวานนี้ก็เลยอยากจะเอาภาพนี้มาใส่ใน MV ด้วยก็ขอบคุณทั้ง2คนมาก
11: ใช่เขาแบบจริงคิวเขาแน่นมากแล้วเหมือนช่วงนั้นเขามีเดินทางกันเยอะอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปสลับคิวมาให้ตรงกับวันที่เราถ่าย MV กัน
9: ซึ่งเซตติ้งก็คือเป็นเหมือนงานแต่งงานซึ่งพวกคุณก็ไปร้องเพลงในงานแต่งงานใน MV นี
12: ้เป็นเวดดิ้งซิงเกิ้ลใช
9: ่แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นเส้นเรื่องใน MV อ่ะแปลว่า2คนนี้เขาไม่รู้จักกันมาก่อนปะ
12: รู้หน่อยๆประมาณว่าแบบ
9: เพื่อน
12: เพื่อนของเพื่อนเล็งๆกันอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เริ่มมาเริ่มที่นี
9: ่
12: เหมือนกับประมาณว่ามีแบบว่าเพื่อนของเพื่อนแบบแก๊งเพื่อนน่ะรู้กันแล้วว่า
9: เล็งๆอยู
11: ่ก็คือจีบๆกันน่ะอยู่ในช่วงจีบๆกันอย
9: ู่ก็จะมีโมเมนต์น่ารักแบบว่าอย่างเช่นสกิดมาถ่ายรูปให้อะไรอย่างนี้แล้วก็เต้นด้วยกันมีรับดอกมงดอกไม้หวานๆไป
12: ใช่ฉันก็บอกว่าของจริงชีวิตเขาทั้งคู่ไม่มีแบบนี้เลยนะครับ
9: จริงเหรอ
12: เขาบอกก็เล่าให้ฟัง
9: หมายถึงเขาไม่หวานแบบใน MV
12: ใช่เพราะเขาแบบว่าเหมือนกับเป็นแบบสายทำงานทั้งคู่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนแบบก็คุยกันเร็วมากแบบหมายถึงว่าแบบโอเคคุยกันนัดเจอกันแบบนัดเจอกันเหมือนกันนัดไปเจอกันที่งานอะไรสักงานด้วยคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้เจอกันไปเดทจริงจังด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกก็ดีเหมือนกันมาถ่าย MV แบบเหมือนได้มาเดทกันอีกครั้งนึง
9: แล้วเขาเขินไหมตอนที่เขาต้องมาทำอะไรหวานๆในกองเขาดูเขินไหมหรือเขาโปรและมืออาชีพ
11: ก็อาจจะมีนะมีความแบบเขินๆอยู่แต่ว่าดีครับเพราะว่าเราต้องการความเขินนั่นแหละที่มันที่เราอยากจะบันทึกออกมา
12: ใช่รู้สึกดีที่เขาไม่เคยหวานกันขนาดนี้แรกๆด้วยก็เลยดีเหมือนกันนะครับ
9: แต่น้องเอิร์นอ่ะสวยมากเลยอ่ะคือแบบพอแบบกล้องแพนไปคือมันสว่างมากเลยอ่ะยิ้มเขาอ่ะเนาะ
12: ใช่วันนั้นก็บอกเอิร์นเต็มโอ้เอิร์นขึ้นกล้อง
11: สดใสโลกสดใส
12: สวยมาก
9: จริงสวยงามมาก
12: เอมี่ก็สวยนะครับทุกคนถ้าใครได้ฟังอยู่ตอนนี้ก็เปิดดูได้นะครับ
9: จริงๆก็อย่างที่น้องบอกว่ามันก็มีหลายคู่เนาะ
12: ใช่ใช่
9: ม
12: ัน
9: ไม่ใช่แค่เหมือนคู่พระเอกนางเอก
12: มีแม้กระทั่งน้องหมาด้วยนะครับมีคู่น้องหมาด้วย
9: หมากับหมาเหรอ
12: คิงออฟในฮาร์ดนี่หนึ่งในต้นตอเพลงก็มาอยู่
11: แต่มีช็อตหมาแบบหมาคู่กันไหม
12: มีเหมือนจะมีแต่มันแวบเดียวแวบเดียวเลย
11: แต่จริงๆเราก็ตั้งใจสื่อให้แบบมีคู่สูงวัยมีคู่พระเอกนางเอกมีคู่ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีคู่ทุกเพศแบบแล้วก็มีคู่น้องหมาด้วย
9: คราวนี้ไปเลื่อนดูตรงคอมเมนต์ก็หลายคนชอบบอกว่ามันเป็นเพลงที่ คือฟิลดีฟิลอุ่นอะไรเงี้ยก็ตรงความตั้งใจเราเน
12: า
9: ะ
12: ใช่ๆตรงความตั้งใจขอบคุณทุกคนมาก
9: ครับต้นเขียนเห็นภาพไหมว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยต่อไปงานตรงงานแต่งจะต้องมีเพลงเนี้ยอยู่ในลิสต
12: ์ณเวลาที่เขียนอาจจะไม่ได้นึกไปขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอมันเสร็จออกมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเพลงงานแต่งเหมือนกันนะเนี่ยเพลงเนี้ยได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอย่างนั้นก็มีจริงๆมีคอมเมนต์ด้วยครับบอกว่าแบบว่าอยากไปแล้วอยากเปิดในงานแต่งเลยพี่ๆมาเล่นงานแต่งอะไรก็ดีใจนะครับเพราะว่าร
9: ับไหมรับไหม
12: ครับโอ้รับทุกอย่างครับผมไปได้หมดเลยฮะเชิญเข้ามาเลยครับงานเชิญเข้ามาครับ
9: ก็อยากรู้จักไม่รู้จบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงรักที่ไม่ค่อยมีเพลงรักไหมรู้พบ
12: จริงถ้ารักแบบรักเลยอ่ะไม่ใช่ว่าไปเย้าหยอกเขาหรือไปชมเขาหรือไปแอบรักเขานะเอารักแบบเรารักกัน
9: อ
12: ่ะก็เพลงนี้เพลงแรกนะครับ
9: เฮ้ยเหลือเพลงแรกเลยเหรอ
11: จริงๆมี Forever ที่เราเอาเพลงของวงไมล์ตอนนั้นมาทำเป็น
9: อะไรแล้วไม่นับก็ไม่นับแต่ถ้าเป็นของ Rooftop เลยเฮ้ยเพลงนี้เพลงแรกเลยเหรอ
12: ใช่ครับเพลงรักเพลงแรกของ Rooftop ครับ
9: 20ปีในวงการเพลง
12: โอ้20แล้วเหรอโอ้โหพี่แนนแหมเราก็เพิ่มเลขกันเข้าไปทันทีเลย
9: เท่าไหร่
12: 14
11: 8ปีเท่านั้นแหละ
9: โอ้ยกล้าจะ8ปี
12: เริ่มตอนคนเราอ่ะ
11: 8ปี
12: อ๋อเริ่มคนเรา
11: 7-8ปีประมาณเนี้ย
9: เอาดีกี่ปี14
12: ก็ครบพอประมาณถ้านับว่าแบบถ้านับนับว่าตอนนี้หน้าประมาณนี้ก็เพิ่งเริ่มครับประมาณปี2ปี
9: หมายถึงเพิ่งเริ่มกับค่ายใหม่อ่ะเนาะ10กว่าปีก็เพิ่งจะได้มีเพลงรักคลอดออกมาสัก1เพลง
12: จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคร
9: ับมีอะไรอยากจะฝากบ้างสำหรับเพลงนี้อยากรู้จักไม่รู้จบเผื่อใครที่กำลังเพิ่งเริ่มรู้จักแล้วก็มีแบบฟิลแบบนี
12: ้ครับก็สำหรับเพลงรักเพลงนี้นะครับอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับเป็นเพลงรักของทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่ว่าเราจะรักใครก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มจืดชืดเราก็ใช้เพลงนี้ไปบอกเขาได้นะครับว่าจริงๆแล้วเราอะรู้จักกันได้แบบไม่รู้จบเลยคนคนหนึ่งก็เป็นเหมือนแบบจักรวาลที่เติบโตขึ้นได้เรื่อยๆฉะนั้นถ้าเรามีเพลงนี้อยู่ในใจเนี่ยเราก็จะไม่เบื่อใครเลยครับเราจะรักทุกคนที่เขารักเราเลยครับ
9: ครับอยากนัดอยากพบอยากคึกอยากลึก
11: อยากลึกกับเธอจังเลย
9: ลึกซึ้งไง
11: ลึกซึ้งในความรู้สึกครับผม
9: ครับพี่โก้อยากฝากอะไรไหม
11: ก็เพลงนี้แหละครับหลักๆเลยก็ให้ทุกคนไปฟังกันเยอะๆแล้วก็แชร์กันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันความรู้สึกมันตรงมันใช่มันได้ก็อยากจะใหยังไงดีอ่ะช่วยกันดันเพลงนี้เยอะ
9: ๆพูดตรงๆเลยเน
12: า
9: ะ
12: ช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะครับเพลงรักเพลงแรกของ Rooftop นะครับวันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเน
9: ี่
12: ย
9: ถ้าอย่างนั้นขอฟังสัก1ท่อนได้ไหมเพลงรักเพลงแรกจาก Rooftop
12: จริงได้เลยครับยอดวิวล่าสุดอ๋อโอเค
9: 134ล้าน
12: แล้ว134ล้านแล้วเหรอครับ
11: 134ล้าน
12: อะไรมันจะขนาดนั้นนะ
9: ขอบคุณนะที่ยอดวิวขนาดนั้นยังแบบเสียสละเวลามาสัมภาษณ์กับพี่อ่ะน้องใจดีมากจริง
12: โอ้ยมาอยู่แล้วครับพี่ไปเอาข้างบนมาหรือเปล่าครับก๊อปไปโดนข้างบนมาเฮ้ยตอนนี้ 630,000
9: กำลังไปกำลังนี่เพิ่งเดือนกว่าๆเอง
12: ใช่ครับโอ้นี่เยอะนะมันเยอะกว่าที่คิดอีกครับ
9: กำลังไปเรื่อย
12: ๆขอบคุณ
11: จริงๆเพลงนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบกับหลายๆเพลงในช่วงหลังๆที่ปล่อยมาเพลงนี้ฟีดแบคค่อนข้างดีมากจากคนรอบตัวเองหรือจากในโซเชียลหรือจากสแตทต่างๆที่เราเห็นนะเพลงนี้ถือว่าเนาะทำได้ดีมีช่วงหนึ่งอะที่เอาให้ดูที่บอกว่าสแตทของเพลงเนี้ยแซงเพลงคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนอยู่วีคหนึ่งเนาะสัปดาห์
12: ใช่เป็นครั้งแรก
11: ซึ่งปกติไม่มีเนาะ
12: ไม่เคยมีเลยคร
11: ับ แปลว่าเพลงนี้ค่อนข้างน่าจะถูกที่ถูกเวลาถูกทาง
12: ครับถูกใจคนหลายๆคน
9: เ
12: ว้ยแสดงว่าเราทำเพลงรักได้เหมือนกันเนี่ย
9: เธอทำได้แล้วเธอแบบดนตรีเธอมันฟีลกู๊ดไงแล้วเธอมีสุนทรภู่อยู่เธอจะกลัวอะไร
11: สรุปเป่าอะไร
9: งามาขอฟังสักหนึ่งท่อนดีกว่าเติมความหวานบ่ายนี้อยากรู้จักไม่รู้จบจากรูปท็อปค่ะ
11: ได้เลยครับ 1

0: ันนี้ว่าละมุนแล้วนะเขามีแจ๊สเวอร์ชันด้วย
1: มีด้วยครับ
0: เออ
1: เอามาเผื่อแบบอยากจะฟัง
2: เปิดชิว
1: ๆเออ
0: ใช่ส่วน MV ก็เส้นเรื่องคุ้นเคยเนาะเป็นการนั่งดื่มกันใช่ไหมคะ
3: ไม่คุ้นเคย
1: อย่าเรียกว่าเป็น MV เลยครับคือเราคือจริงๆทำเวอร์ชันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเพิ่มความพิเศษให้เพลงนี้แล้วก
0: ็
1: MV เราก็ไม่ได้คิดเป็นอะไรนี่คือถือว่าเป็นวิชวลไลเซอร์แล้วกัน
3: ใช่
1: เป็นเราแบบ
3: เมามอย
0: เป็นอาหารตา
1: ลองเทค
3: แต่จริงๆในสิ่งนี้เราก็มีความไอ้นี่นะครับแบบว่ามีความเกี่ยวกับเพลงนี้ด้วยคือตั้งใจให้มันเซตติ้งนี้เพราะว่าเหมือนกับเราได้มานั่งรู้จักกันจริงๆอะไรเงี้ยเป็นการนั่งคุยกัน
0: คือถึงแม้ว่าจะรู้จักกันมานานแล้วแต่ก็ยังอยากรู้จัก
1: แต่เรื่องราวที่คุยกันจริงๆนะตอนนั้นเนี่ย
3: ไม่สามารถเอาคำไหนออกมาได้เลยสักคำเดียว
1: ตอนนั้นแย่มากเลยเรื่องราวที่เราคุยกัน
3: แย่มากครับ
0: อยากให้ยอด130ล้านไหม
3: เราก็เปลี่ยนเสียงปึ๊บแล้วเอาเสียงจริงออกมาปั๊บ
0: ทำเป็นหลุด
1: แล้วก็
3: 134ล้าน
1: แล้วก็จบเลยออกคนกระแส
3: เรียบร้อยไปจบที่นู่น
0: ตอนนี้ก็คือไม่รู้จบแล้วคือมีจบ
3: ลองไปใครไปดูได้นะครับถ้าอ่านปากแล้ว
1: อย่าเลย
3: อ
1: ย่าเลย
0: ดูเพลินๆฟังเพลินๆเป็นแบบวินเทจแจ๊สเวอร์ชันนะคะแต่ว่าตอนนี้ฟังเวอร์ชันปกติก่อนขอบคุณรูฟท็อปนะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ก็เคลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราเราเราเราดูแลรถชนชนชนรถรถรถรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
9: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
11: EFM News EFM News EFM NewsEFM News

0: แต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาย
2: าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้แถลงทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 นนะครับจะยื่นหนังสือประท้วงที่สถานทูตอิสราเอลหลังจากนั้นจะไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับประท้วงจีนเทารวมทั้งจะจับตาวันที่14กันยายนหากกกต.ไม่ส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการหัวสว.หรือส่งฟ้องเพียงไม่กี่คนก็จะมีการเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับทั้งนี้ระบุว่าการออกมาเคลื่อนไหวเกิดจากกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหาชาวต่างชาติกลุ่มเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับกว้านซื้อที่ดินและถือครองทรัพย์สินตลอดจนการแสดงพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายไทยขณะที่รัฐบาลปล่อยปะละเลยนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประโยชน์ของชาติและประชาชนนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังฝนตกหนักสะสมในฝั่งเมียนมาทำให้แม่น้ำสายเพิ่มระดับด้านปภ.แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพร้อมประสานกำลังรับมือนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนชายแดนคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สวทเชียงรายรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำมีความสูงกว่าแนวตลิ่งถึงประมาณ77เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและชุมชนโดยรอบและเมื่อ12นาฬิกาที่ผ่านมากระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาอย่างหนักและทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขณะเดียวกันอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆและเตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์แนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะเศษสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำและติดค้างอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำขณะที่ระดับน้ำยังคงอยู่ในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในฝั่งไทยหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันจากเหตุการณ์จากปรากฏการณ์เรนบอมนะครับทำให้มวลน้ำป่ามหาศาลจากอ่างเก็บน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านของป๊อกขุมน้ำนะครับบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงถึง 76.2 มิลลิเมตรพร้อมประกาศเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักซ้ำในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ครับ
5: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษา
3: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

0: ราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณกวงนะคะ
2: ส
1: วัสดีเดือนใหม่ใช้คำว่าเดือนใหม่คืออาทิตย์ใหม่ไงเพราะว่าวีคที่แล้วมันคือกึ่งๆกว่าจะเข้าวันกว่าจะเข้าอะไรใช่ไหมมันกึ่งๆนะพี่กวงไม้ห้าไปเนี่ย
2: เบอร์สามครับเบอร์สี่ครับทุกทีคร
1: ับ เราเนี่ยสลับไมค์ไปเรื่อยเปื่อยสวัสดีคุณผู้ฟังชาว EFM นะคะแน่นอนค่ะวันนี้คุณก็กลับมาอยู่อ้อมตามปกติเหมือนวันศุกร์ที่แล้วแหละเราก็กลับมาทำงานตามปกติเพียงแต่ว่าวันนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นห้องนิดหน่อยมันมีบางอย่างที่ก็เปลี่ยนไปไหม
2: ใช่ครับ
1: มีความเปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าเรากำลังทำห้องใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะห้องเรามันก็ถึงการอวสานอยู่ประมาณหนึ่งถามว่ามันใช้งานได้ไหมใช้ได้แต่ถามว่าใช้แล้วดีไหมก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันกว้างขวางโอโถงขึ้นแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นถูกปะมันเหมือนการเปิดเพลงอะค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราจะเปิดเพลงแต่ยุคที่ดีเจโตมาเนี่ยเพลงมันก็จะวนอยู่แค่นั้นปะพี่กวง
2: ถูก
1: ครับใช่ไหมแล้วถ้าจะเปิดแต่ยุคที่คุณผู้ฟังบางรุ่นโตมามันก็จะมีอยู่เท่านั้นอะเพราะฉะนั้นเพลงมันไม่จำกัดอายุเพศและวัยและช่วงเวลาปะเพราะฉะนั้นวันนี้เพลย์ลิสต์ของเรามันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราเริ่มจากไม่แบ่งใครเอเชียนเซเว่นถามว่าใหม่ไหมต้องบอกว่าใหม
2: ่
1: ถ้านับตามอย่างเงี้ยก็ต้องใหม่ขนาดนนทนนที่ว่าใหม่สำหรับหลายคนยังดูเป็นรุ่นพี่ของเอเชียนเซเว่น
2: เลย
1: ถูกป่ะเพราะว่าประสบการณ์ในการทำงานอายุงานน้องนนเนี่ยเขาก็เข้ามาก่อนแต่น้องนนอาจจะหลังเคลียร์นะพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงพี่เคลียร์เนี่ยก็เรียกว่าโตถูกป่ะแล้วมาตามที่ฝนตกไหมที่แมนดาววันนี้คิดว่าจะตกไหมสองสามวันที่ผ่านมานี่ตกช่วงเย็นตกจนตากผ้าท
2: ้
1: อตากผ้าท้อจะออกไปไหนก็ท้อใช่ป่ะว่าจะออกจะออกแดดดีๆจะออกซักผ้าปุ๊บเนี่ยเป็นช่างเงี้ยนะฝนตกไหมไม่มีใครตอบได้แต่เราอยู่กันที่หน้าฝนแล้วก็ต้องเป็นห่วงพี่น้องที่อยู่แม่สายนะคะว่าน้ำท่วมและน้ำมาเร็วและมาแรงมากเลยนะคะก็หวังใจว่าความช่วยเหลือจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วและกันไม่ให้มันเกิดซ้ำได้อีกใช่ไหมพี่อุ๋มวันนี้ได้ข่าวแม่สายใช่ไหมคือมาแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยตัดไปที่ฝั่งของญี่ปุ่นเขาก็เตือนระดับ5เอาไว้ว่าทีแรกเขาเตือนถึงขนาดไหนรู้ป่ะเราเห็นนะเขาบอกเลยว่าคนที่อยู่ชั้นหนึ่งอย่าให้ย้ายขึ้นชั้นสองอะคือในเขตเมืองด้วยนะแล้วถามว่าคนที่อยู่ชั้นล่างจะย้ายยังไงก่อนบางคนเขาไม่ได้อยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีศูนย์อพยพเลยอ่ะเหมาะกับการให้ย้ายก็ตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันไว้สักนิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่ไปญี่ปุ่นแล้วเคยคิดว่าช่วงฤดูนี้เนี่ยหน้าร้อนฉันไม่อยากไปตอนนี้ไม่ร้อนค่ะแต่ร้อนใจเอาจริงมันดูไม่ปลอดภัยเลยเพราะบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงแต่บางคนก็ยังไปเที่ยวได้แล้วก็มองว่าทุกอย่างคือประสบการณ์ชีวิตก็ไปเที่ยวก่อนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวกันแล้วก็ศึกษานู่นนี่นั่นเปิดระบบAlert เอาไว้ให้ดีกันแล้วกันนะคะถามว่าฝนตกไหมเลยตอบไม่ได้จริงๆว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงตกไหมไม่รู้ต่อกันที่เพลงรักเพลงหนึ่งใหญ่โมโนโทนถ้ามองตรงนี้ทั้งหมดใหญ่โมโนโทนน่าจะแก่กว่าเคลียร์อีกปะ
2: ใหญ่ส
1: ุ
2: ดแล้ว
1: ใช่ป่ะถ้าดูดงนี้นี่ใหญ่โมโนโทนนี่แบบเป็นรุ่นพี่เลยนะต่อมาที่ B5 เห็นฉันไหมเห็นเพราะถ้าเธอไม่เห็นฉันแปลว่าฉันไม่มีตัวตนอันนั้นฉันจะต้องไปออกอังคารคุณโป่งใช่ป่ะพี่กวงนะคะก็เรียกได้ว่าเวลาที่เราเปิดเพลงเราพยายามจะบอกอยู่เสมอว่าบางทีเพลงมันอาจจะถูกหูถูกใจบางคนแต่ก็ไม่ถูกใจบางคนป่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของความแตกต่างรสนิยมความชอบเหมือนตอนเราเด็กอะคุณผู้ฟังตอนคุณผู้ฟังชอบนักร้องคนหนึ่งที่มันร้องแหกปากว่าถอยดีกว่า บางทีพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นพ่อแม่บางทีก็ฟังสุนทราภรณ์ธนงศักดิ์ภักดีเทวาหรืออะไรอย่างนี้ป่ะ อุมาพรบัวพึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือนั่นหน่อยก็จะฟังแบบรุ่นพี่เราก็จะฟังพี่เบิร์ด พี่ปุ๊คุณนลินทร์แก้วใช่ป่ะแล้วพี่ตู่นันทิดาหรือว่าคิริบูนอะไรอย่างนี้ถูกไหมพี่ตุ้มผุดสชาเฉลียงอะไรเงี้ยถูกป่ะมันก็จะมีความแตกต่างของความชอบยุคสมัยโทนของดนตรีที่แตกต่างกันการไม่ชอบมันเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเกลียดถูกไหมพี่กวงบางคนก็ตั้งแง่เกลียดกันเลยก็มีเปิดใจไว้ก็ได้นะคะดนตรีเป็นเรื่องของสิ่งที่กว้างขวางศิลปะคือสิ่งที่กว้างขวางมากแล้วมันจะเชื่อมต่อไม่วันใดก็วันหนึ่งอะ ถูกไหมมันจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็เปิดใจมองกันว่าแต่ละคนมีคุณสมบัติที่ดีตรงไหนมันน่าจะทำให้เรามีความสุขขึ้นป่ะพี่กวงเวลาที่เราชอบใครสักคนหนึ่งถ้าเรามองเห็นข้อดีของเขาแต่คนที่อีกคนหนึ่งเขาไม่ชอบข้อดีของคนคนนั้นก็ปล่อยเขาไปแล้วถ้าเราอยากให้เขาเห็นเราอาจจะต้องอ่อนโยนกับการบอกกล่าวแต่ถ้าไปไฟกันมันมีแต่เหนื่อยกับเหนื่อยใช่ป่ะเพราะบางทีไม่ได้ไฟเรื่องศิลปินไม่ได้ไฟเรื่องสิ่งที่ชอบไฟด้วยอีโก้ของตัวเองกันแล้วก็มีไม่อยากให้การชอบกันของใครหรือไม่อยากให้ศิลปะอะไรมันไปเป็นความเกลียดชังนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันชอบมันก็คู่กับไม่ชอบรักก็คู่กับเกลียดมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่อะไรที่เป็นพลังลบถ้าเลี่ยงได้ให้มันเกิดน้อยที่สุดมันก็จะช่วยละค่ะเพราะตอนนี้ทุกวันนี้เสพข่าวก็มีแต่เรื่องลบอะค่ะพี่กวงคุณฟังมีเรื่องบวกบ้างปะล่ะจากที่ผ่านมามีแต่จะไปบวกเมื่อเช้าก็บวกบนรถไฟฟ้าคุณเห็นข่าวหรือยัง BTS
2: ตีก
1: ัน ตีกันอ่ะเนี่ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเรารวมพลังกันไปจัดการไห
2: ม
1: ว่าเราจะทำยังไงให้กฎหมายมันเข้มแข็งแล้วทำให้คนพวกนี้ไม่มีที่ยืนอ่ะถูกปะไม่มีที่ยืนในที่นี้คือไม่มีที่จะตีกันแล้วก็ตำรวจจับจริงพ่อแม่ติดคุกแทนลูกจะได้สงบปะหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่ากลับบ้านลูกก็เป็นคนน่ารักนะบางทีก็กลับบ้านลูกก็เป็นคนน่ารักจริงแต่พอออกนอกบ้านนี่ก็ไปเจอเพื่อนแบบไหนไม่รู้เราก็ต้องพากันไปอ่ะศักดิ์ศรีเราเยอะค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นศึกของศักดิ์ศรีที่ตีกันมันเป็นเรื่องศึกของศักดิ์ศรีขอนกันควับก็วิ่งกันตีกันละนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะข่าวแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนระมัดระวังนิดนึงเมื่อเช้าเห็นภาพหลายคนเลยแบบดีนะไม่ได้ใส่หูฟังไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วแบบเดินหลบเดินเลี่ยงกันไม่งั้นเดี๋ยวเจอลูกหลงเพราะว่าตอนนี้ยังเรายังต้องอยู่ในสภาพของการไม่รู้ว่าใครพกอาวุธอะไรบ้างเดินทางก็ขอให้คุณเดินทางด้วยความปลอดภัยระหว่างนี้ขอให้คุณหย่อนใจด้วยการไปดูมหรสพต่างๆเลือกเอาค่ะอย่างที่ชอบบางคนไปดูเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปดูพี่ป้อมพี่โต๊ะบางคนไปดูเจมินายถูกไหมบางคนก็ไปดูวงอะไรนะจากญี่ปุ่นใช่ไหมที่มาบางคนขึ้นไปเชียงใหม่มันมีความหลากหลายในการดูมากเพราะฉะนั้นเลือกอะไรเลือกได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากดูรีมาสเตอร์เราจะเจอกันตุลาคมนี้ก็มีเวลาให้คุณพักและเตรียมร้องเพลงปีลึกเหล่านี้อีก1เดือนนะคะจะเจอกับพี่กบพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดสาวสาวพี่ก้อยสรัญญาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจพี่ตุ๊กวิยดาหรือถ้าคุณคิดว่าใจเรายังไหวใจเราเป็นวัยรุ่นรุกกี้ดีโวสคอนเสิร์ตใกล้แล้วนะคะเสาร์ที่26กันยาไบเทคไลฟ์เราจะเจอกันนะคะใครที่ยังไม่มีบัตรหาซื้อได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วจะไปเชียร์พวกเขาด้วยกันค่ะ
3: สวัสดีวันจันทร์ใช้ชีวิตให้เต็มที่ในแบบที่เราต้องการแล้วอย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงปลายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดนี่แบบคุณ

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกย
6: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
5: ดีนะ
3: Is that good
5: ดีนะดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
6: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
5: ต้องดีนะ
7: ดีนะ
8: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
10: EFM Fandom Live
11: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
12: เมิร์ฟจะมาแจกจึ๊กเดี๋ยว
13: ใ
12: หญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟพิมพ์ซื้อเข้าฮาสแฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
14: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเจอกันนะจึ๊กเหมียว
15: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
14: น้องใหญ่จะอย่าลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่
15: ไปเลยไอ้นี่ไม่กินผักชี
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Liveเปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
17: EFM News EFM News EFM News
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: ฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกพ.เคาะรถค่าไฟบ้านไร้ทะเบียนใช้อัตราเดียวกับบ้านทั่วไป200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทนะครับเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้และไทยมาเลเซียนะครับเดินหน้าความร่วมมือทวิภาคีมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
20: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
21: ย่าแล้วลืมเขย่าขวด

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีโดยมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับพร้อมจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
3: นายสิงหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียและเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียพร้อมขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมมุ่งที่จะยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและส่งเสริมความเชื่อมโยงหรือพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีและการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองคือการหารือระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงคือการที่ฝ่ายมาเลเซียเตรียมแจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คนใหม่ให้ฝ่ายไทยรับทราบอย่างเป็นทางซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนและก้าวสำคัญในการสานต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับคณะทำงานชุดใหม่ของไทยภายใต้การนำของนายธนัท ยุวธิดา ภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ไปที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับได้เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่30สิงหาคมถึง5กันยายน2569นะครับมีคดีรับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,863 คดีมูลค่าความเสียหาย241ล้านบาทนะครับในรอบสัปดาห์นะครับมีเคสรับแจ้งผ่านศูนย์ที่ประสานความร่วมกันระหว่างกลุ่มธนาคารจนมีผลการปฏิบัตินำไปสู่การประสานตำรวจพื้นที่เข้าช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีนะครับรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้ทั้งหมด18รายคิดเป็นจำนวนเงินกว่า1,200,000 บาทนะครับอาทิคดีที่เจ้าหน้าที่รับประสานจากตำรวจภูธรภาค9หลังได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าบุตรหลานซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงอายุ19ปีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังถูกแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินโดยได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาคนดังกล่าวนะครับภายในห้องพักย่านพญาไทพฤติการถูกบังคับข่มขู่จากมิจฉาชีพอ้างว่ามีคดีติดตัวนะครับแล้วก็ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เบื้องต้นสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทนะครับและกำลังจะโทรไปขอเงินพ่อและแม่เพิ่มเติมอีก1ล้านบาทแต่ตำรวจเข้าทำการช่วยเหลือได้ทันก่อนนะครับจึงประสานญาติเข้ารับตัวผู้เสียหายพร้อมให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีครับส่วนกกพ.นะครับได้เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวนะครับสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนถาวรนะครับจากเดิมเรียกเก็บ6.80 บาทต่อหน่วยปรับลดเหลือให้เท่าไฟบ้าน200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณณภาพรช่างกลครับ
4: นายภูมิพัฒน์ลีลาสำนักไทยบูเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวในอัตราใหม่ที่จากเดิมเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าที่6.80 บาทต่อหน่วยมาปรับลดลงเหลือเท่าไฟบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟอยู่ที่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยเริ่มตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั้นจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยและมีประวัติการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนภาพรช่างกลแรงงานค่ะ
5: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีวันหน้า
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา17 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุ

0: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
2: Inspiration
0: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เป็นเพลย์ลิสต์ที่มีความหลากหลายกับคุณผู้ฟังฟรูสเต็ปเอาตัดใจมาคัฟเวอร์ใช่ไหมดื่มดื่มนี่ก็เจฟซาเตอร์ซิงเกิลของเขาเองมิสคอก็เหมือนกันนะคะกู๊ดมูดก็เป็นเพลงเก่าของซินดิโอริต้าเรียกได้ว่าเพลงมันอย่างที่เราคุยกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วมันกว้างอะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนคุณฟังเพลงของใครก็ได้มันข้ามได้หมดมันไม่ได้บอกว่านักร้องจะต้องอายุเท่ากับคนฟังเสมอไปเราฟังไขว้ไปไขว้มาจนวันนี้เรามาร้องโปกะซังหรือร้องหมี่เนยเรายังร้องได้เลยไม่ผิดไม่มีอะไรผิดคุณผู้ฟังอะไรที่มันทำให้เราเยียวยาแล้วทำให้เรามีความสุขอ้อมว่าเราทำไปเถอะแล้วทำให้ศิลปะการฟังเพลงมันเป็นเรื่องของความสุขของความสนุกนะคะซึ่งมีคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าบทเพลงมันไม่จำกัดเจนจริงๆขอแค่อย่าเกลียดเทสการฟังของกันและกันเลยก็พอก็จริงเราไม่มีทางชอบอะไรเหมือนกันเป๊ะอยู่บ้านเดียวกันเลยยังชอบเหมือนกันไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันคือการเปิดโอกาสให้ซึ่งกันและกันนะคะบางคนก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ไปดูคอนพี่ป้อมพี่โต๊ะมาดีมากคะแนน100เนี่ยอย่างน้อยนะคะน้องต้องได้99ครับเสียดายไปไม่ตรงวันที่เกสเป็นพี่อ้อมเหรอแต่ได้เจอพี่แพทพี่เจฟมานี่โอเคมากเอาจริงแค่ดูพี่ป้อมพี่โต๊ะก็เกินคุ้มแล้วตอนจบร้องไห้เลยโตมากับเพลงพี่เขานั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังเอาว่ามันเท่มากนะกับการที่เรากว้างกันหมายถึงว่าแบบเราไปเจอคนนี้แล้วเราไปเจอคนนั้นเอาจริงในโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาแล้วอาจจะแบบอู้เต็มร้อยหรือว่าเก่งในทุกด้านหรือด้านเฉพาะทางของเขาได้ทันทีอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรมันต้องใช้เวลาจะมากหรือว่าจะน้อยก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ความตั้งใจวินัยใจที่สู้กันทั้งนั้นถ้าขึ้นได้เร็วถึงความสำเร็จแล้วไปได้ถึงนั่นอะไรจุดหมายเร็วก็คือดีแต่ต่อให้ช้ามันก็ดีไงเพราะฉะนั้นให้โอกาสทั้งตัวเขาทั้งตัวเราไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคือถ้าเราไม่ให้พื้นที่คนใหม่อ่ะไอ้คนเก่าจะอยู่ยังไงแล้วใครจะถ่ายทอดสิ่งที่เหลือใครจะทำงานต่อไปแล้วคนใหม่เขาจะไปมีที่อยู่ตรงไหนทุกอาชีพนะคะต้องการการทำงานร่วมกันของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เพราะเราคือเพื่อนกันทั้งหมดกับคุณผู้ฟังจริงๆนะมันจะได้แบบมีความสุขในการทำอะไรก็ตามส่วนคนที่บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดผมนะครับ49ขวบกำลังโตเลยครับพี่ผมให้คะแนนชีวิตเต็ม10ผมให้ 8.5 ขอเพลงได้ไหมครับคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรบอกก็มาเลยระบุเพลงมาเลยเพราะคุณผู้ฟังมีความหลากหลายทางการขอเพลงสูงมากบางวันก็แบบหนึ่งบางวันก็แบบหนึ่งเพราะตอนนี้อ้อมนึกออกแค่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเนี่ยมันเป็นเพลงของวันเกิดสำหรับอ้อมนะก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขและขอให้คุณแม่ของคุณผู้ฟังแข็งแรงมากๆนะคะ
3: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: คืนพรุ่งนี้เจอกันกับอังคารคุ้มโปงเราเอ็กซ์กับคุณบอยช่างแอร์เห็นผีโอ้โหชื่อเต็มยศเลยพรุ่งนี้เขาจะเห็นผีทางช่องแอร์หรือเปล่าติดตามกันตั้งแต่สองทุ่มนะคะกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อังคารคุ้มโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตแจ่มใสขึ้นได้ถ้าโต๊ะทำงานของเราสะอาดอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆพอพื้นที่ที่เป็นระเบียบจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีสมาธินะครับ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุก

0: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยรู้สึกว่าไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันยังไงนะเรามันเด็กเข้าใหม่และเราจะเข้าใจเขายังไงดีการเงินเรื่องนี้เราจะจัดการมันยังไงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราต้องขอบคุณโค้ชหนุ่มนะคะมันนี่โค้ชค่ะมานั่งคุยกับเราว่าไอ้มุมมองนี่มันเกี่ยวอะไรกับอะไรยังไงกับเรามันมีประโยชน์ยังไงอันนั้นเราได้รู้แล้วแต่ถ้าใครพลาดอ่ะไปย้อนได้นะคะส่วนคืนนี้กับคุณผู้ฟังเราจะเจอกับต้าภาสกรแต่ถ้าพูดชื่อน้องต้าคุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะน้องตานี่คุ้นจังชื่อเขายังไงนะเซยะจ้ะเซยะเซยะไหนน้องเซยะทนายปีศาจน้องคนที่พี่ทนายของเราพยายามที่จะเข้าไปช่วยพยายามที่จะเข้าไปช่วยแล้วไปตามหาพี่สาวเขาไงน้องนั่นแหละน้องนั่นแหละเทิร์นโปรการเป็นนักแสดงค่ะแล้วเขาเรียนจบฟิล์มมันทำอะไรอะไรยังไงไปฟังจากเขากันคืนนี้นะคะคุณผู้ฟัง2ทุ่มถึง4ทุ่มติดตามได้เรามีหลากหลายอาชีพให้คุณได้มานั่งฟังและนั่งคุยไปด้วยกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ผิวใสด้วยเดินลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดินลีฟธนาคาร
4: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ิมเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยหนูอยากตื่นสักที
2: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนนึงมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
1: พุทธ Talk พุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
5: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: แน่นอนนะคะสำหรับสวีทเหมือนก่อนค่ะต้องขอบคุณนะคะในช่วงนี้นะคะทั้ง ETC ที่ส่งเพลงล่าสุดมาแล้วมานั่งคุยกับเราเมื่อวันวีคที่ผ่านมารวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนติดตามช่วงนี้เวลิสได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับคุณผู้ฟังและถ้าจะฟังเต็มๆช่วงของพิมพ์วันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ฟังฟังได้เลยนะคะยาวๆกันเลยทีเดียวค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าชอบมากกับเพลงลิซ่าแน่นอนทะลุทุกวิวค่ะคุณผู้ฟังทะลุทุกกดเลยตอนนี้นะคะส่วนคนที่ไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วบอกว่าอยู่บัตรยืนครั้งแรกเลยสนุกมากอะแต่บางทีก็ไม่พร้อมจะเจอกับคนที่ออกสเต็ปเยอะนิดนึงทำใจถ้ามีโอกาสแล้วไม่ลืมจะช่วยบอกให้แต่ไม่รู้จะบอกว่าอะไรเต้นแนวตั้งครับเต้นแนวตั้งอย่าเต้นแนวฝางเงี้ยเหรอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน
7: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
10: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
11: แค่10 บาท
12: ดีนะ
13: Is that good
14: ดีนะดีนะมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
15: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
16: ต้องดีนะ
17: ดีนะ
18: 1 2 3 go
19: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
20: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
21: EFM On Tour พร้อม3 4
22: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
23: FM on tour
24: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
22: อยกอยกยกยก
24: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
24: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
25: ข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกานะครับอภินันท์และพิบาลศรีมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
26: เลอา
27: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
26: ศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
28: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
29: ไม่จริง
28: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
29: ไม่จริง
28: แล้วอะไรจริงอ่ะ
29: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
28: เส้นละ 1,990 บาท
29: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
28: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
29: ๆสอบถามโทร1153
30: เติมที่เพื่อรถ
26: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า

0: ึง9กันยายนนี้กรรมาธิการตัดลดงบจากวาระแรกลง 11,000 ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีเข้าสภาร่วมลงมติวาระ2และ3แบบรายมาตรามอบหมายเอกนิติอยู่สภาต่อเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆด้านสิริกัญญาพรรคประชาชนมองยังมีอีกหลายงบที่สามารถตัดได้อีกโดยเฉพาะเรื่องค่าสัมมนาและค่าอบรมชี้ยังมีการใช้งบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพอีกหลายอย่างพระดอนแจงงบกลางเพื่อแก้วิกฤตพลังงาน 12,000 ล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านยันจำเป็นยังต้องคงไว้ไม่กระทบสัดส่วนงบลงทุนพรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนการลงมติร่างงบปี70แนะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยตักเตือนกันหวั่นเผลอลืมกดโหวตกระทบคะแนนรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้อนุทินแจงในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นประเทศไทยหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชี้มีกฎหมายก็ต้องใช้หลังเป็นชาวต่างชาติรายที่2ถูกขับออกนอกประเทศต่อจากชาวอิสราเอลพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลเอาประเทศไทยของเราคืนมาสัตว์รัฐบาลปล่อยกลุ่มทุนเทาต่างชาติย่ำยีแผ่นดินไทยตามด้วยประท้วงจีนเทาพร้อมจับตาปมหัวสว.14 กันยายนด้านนายกเมินสนธิประกาศทวงคืนประเทศไทยปลุกมวลชนเคลื่อนไหวการเมืองไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีสีหศักดิ์ธนัทหารือรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้กกพ.เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเดิมเรียบเก็บ6บาท80สตางค์ต่อหน่วยปรับลดเหลือเท่าไฟบ้านโดย200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอาทินายสมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยและโขนนายณัฐยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากลและนายวิรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ท่าขี้เหล็กเมียนมาอ่วมน้ำสายทะลักพังแนวคันกั้นน้ำฝั่งเมียนมาไหลท่วมเขตเศรษฐกิจขณะที่ผู้ว่าเชียงรายเฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งหน่วยงานพร้อมรับมือเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดเศษสวะกีดขวางทางน้ำไหลใต้คอสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดฝั่งไทยยังไม่ได้รับผลกระทบกรมอุตุประกาศเตือน 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเที่ยวบินกว่า 1,500 เที่ยวผู้โดยสารกว่า 170,000 คนได้รับผลกระทบจากการประทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาของอินโดนีเซียด้านเจ้าหน้าที่เร่งทำฝนเทียมเพื่อช่วยล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศยืนยันการประทุดังกล่าวไม่เสี่ยงเกิดสึนามิ
1: นึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal

0: เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเวอร์ชันที่คุณผู้ฟังขอเป็นของขวัญวันเกิดนะคะแน่นอนค่ะส่วนคนที่อยากได้ยินเพลงแสงแรกเพราะรู้สึกว่าบอกว่าอะไรนะจริงๆมันก็เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเปิดไปหรือยังนะคะเพราะว่าฟังเพลงนี้ครั้งแรกแบบตั้งใจฟังแล้วรู้สึกว่าร้องไห้มันเป็นน้ำตาแห่งความรู้สึกแห่งความแบบบอกไม่ถูกแต่มันคือฟังแล้วรู้สึกมันมีความหวังมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าก็ยินดีกับคุณผู้ฟังเพราะบางครั้งเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่เราอาจจะรู้สึกอ่อนแอหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอ่อนแอแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเจออยู่หรือกระทั่งคุณผู้ฟังบางคนที่กำลังเจอกับหน้าที่การงานของตัวเองที่ปกติแล้วเห็นบอกว่าไม่เคยได้ทำผิดเลยแหละช่วงนี้ทำผิดไป 2-3 ครั้งจนรู้แล้วแหละว่าจะแก้ปัญหายังไงแต่รู้สึกไม่มั่นใจคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังมันฟังสั้นๆ 2-3 บรรทัดจากการบรรยายอ่ะสำหรับอ้อมถ้าเผลอๆตอนนี้คือคุณผู้ฟังอนุญาตให้ตัวเองผิดบ้างหรือเปล่าแล้วคุณผู้ฟังทำผิดหรือคุณผู้ฟังแค่พลาดหรือมันพลาดจนผิดแต่ถ้าหาสาเหตุได้แล้วนะคะก็โอเคนะก็คือสิ่งหนึ่งคือที่อ้อมเรียนรู้มาจากมีคนที่สอนอ้อมเป็นนักจิตที่คอยแนะนำอ้อมเขาก็จะบอกว่าอ้อมให้อภัยตัวเองได้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยอ้อมก็เอามาพัฒนาของมันต่อไปว่าถ้าเราให้ไม่ได้ก็แค่บอกตัวเองว่าเอาใหม่เพราะเราเคยทำทุกอย่างได้ดีนี่คะคุณผู้ฟังคนคนนั้นก็ยังอยู่คนคนนั้นก็เป็นปกติแต่เราต้องเชื่อก่อนว่าคนคนนึงทำผิดได้ทำถูกได้ทำพลาดได้ในแต่ละวันที่เราควบคุมบางอย่างไม่ได้มองหาสาเหตุของมันแล้วก็บอกตัวเองว่าเราอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนธรรมดาเหมือนกันคุณผู้ฟังแค่นั้นเองแล้วก็หาทางแล้วก็ปิดรูที่มันจะนั่นให้อย่างเต็มที่อย่างสมมติว่าเราจะทำงานอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากพลาดสักคนคุณผู้ฟังแต่ถ้ามันพลาดแล้วมันก็ต้องก้าวข้ามมันให้ได้สำคัญตรงก้าวข้ามนั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้อาจจะไม่ง่ายนักนะคะแต่เราจะทำได้เพราะในชีวิตจริงคุณผู้ฟังก้าวข้ามมาไม่รู้ตั้งกี่เรื่องแล้วเพียงแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ใส่ใจกับมันมากหรือบางครั้งเราก็ลืมไปแค่นั้นเองคุณควรจะให้เครดิตตัวเองด้วยนะว่าคุณข้ามมาได้หลายเรื่องแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกเรื่องที่คุณข้ามได้มาเรื่องนี้ดีกว่าพอเรื่องงานมันก็ใช่แต่เรื่องเงินมันก็ต้องเก็บออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากนะคะ3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เจอกันวันพุธนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday ครอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณฟูลทีมเผือกเติ้นออฟฟูนิดๆเพราะมีพี่อ้อย
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์ลองให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นอีกครั้งไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเดินในจังหวะของตัวเองก็พอแล้ว
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 9 94.94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
10: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
10: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง
12: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
13: EFM on tour
10: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quick M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ซ้อมร้องกันให้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่25กันยายนนี้เจอกันที่มอรังสิตกับ Good Mood Full Step Bogie Lion ร่วมทัวร์ไปด้วยกันกับ Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดนะคะต่อกันที่ชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเหล่านี้เราจะไปพร้อมๆกันรุ่นพี่พร้อมร้องรุ่นน้องพร้อมโยกกับ EFM on tour นะคะ
13: EFM on tour
10: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

Jim. Don't forget to shower, bitch. Dentro.

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยHoney, what?

0: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
6: ์กรอบ
5: มันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
7: ์คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยก
11: EFM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายก
12: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: เตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะแล้วก็ระหว่างการเดินทางกลับบ้านของคุณเจอคนที่ไม่ใจร้ายและใครที่จะต้องใช้ Airport Vueling นะคะอย่าลืมเขาก็ปรับเวลาแล้วเอาว่าเมื่อเช้าก็คงเจอกันไปคือแทนที่มันจะเป็นรอบปกติทุก7หรือ8นาทีที่ตามที่เข้าใจตอนนี้อาจจะเป็น15นาทีอาจจะต้องให้คุณต้องวางแผนกันมากกันสักนิดนึงว่าในช่วงของการต่อคิวนู่นนี่นั่นมันอาจจะยาวขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะต้องเดินทางหลังจากเหนื่อยจากวันแรกมาแล้วว่าเวลาไปลุกขึ้นไปทำงานวันจันทร์เนี่ยคุณผู้ฟังมันจะแบบอย่างเงี้ยเอานะคืนนี้หลับไปพรุ่งนี้วันอังคารละเดี๋ยวเราก็จะทำงานวนกันอยู่อย่างเงี้ยตื่นมาขอให้คุณสดชื่นค่ะแต่พรุ่งนี้ไม่เจอกันนะคะเจอกันอีกทีวันพุธมีความสุขเยอะๆใครจะไปไหนก็ขอให้คุณเดินทางปลอดภัยและเป็นที่รักของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
15: EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

ินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เรา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย
1: 1568 Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 19

0: นี่คือหนึ่งงานจากNew Entry สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับที่19เป็นงานที่ชื่อว่าตามหาคนหายหัวฝั่งซิงเกิลล่าสุดจากพี่ๆลาบานูนนะครับที่ยังคงลายเซ็นของวงแฟนๆนี่น่าจะจำกันได้แน่นอนนะฮะซิงเกิลนี้ความพิเศษก็คือได้พี่เหนือวงนะครับจาก Mango Team มาเขียนแนวร้องแล้วก็ได้พี่เมทีมาดูแลเรื่องของพาร์ททํานองด้วยที่สำคัญปล่อยมาแป๊บเดียวเนี่ยล่าสุดก็คือ4ล้านวิวแล้วนะทุกคนจ๋านอกจากงานของลาบานูนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาไฮไลท์ของเราอีก1งานเนี่ยก็จะเป็น High Scrambler นะครับเพลงแต่ดับสูงสุดที่กระโดดมาถึง5ขั้นเลยมาจบที่อันดับที่4เรียบร้อยแล้วเป็นงานที่หลายคนชอบแน่นอนนั่นคือขึ้นใจนะครับจากพี่ๆวงเมอร์ฟีเจอริ่งกับ Back Heart นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบเพลงไหนก็ฝากโซเซฟมาได้เลยและเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะทุกวันเสาร์บ่าย 3-5:00 นกับ EFM Playlist of the Week นะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ Soulsafe ครับ

ไอริสฮิตนะฮะเพลงดีทุกแนวเป็นกับงานของน้องวิลเลียมจักรพรรดิคุณผู้ฟังจำได้ว่าลืมนะฮะก่อนอันนี้ก็จะมีซิงเกิลจากพี่แก้มวิชญานีมาด้วยรักไปทำไมมาส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะครับสวัสดีเย็นวันจันทร์กันด้วยดีเจเพริสวันนี้อยู่กับโซเซฟนะครับต้นสัปดาห์7กันยายนนะฮะชั่วโมงนี้รับไมค์ต่อจากพี่อ้อมดูแลกันช่วงเลิกงานแบบนี้เลยจริงๆวันจันทร์นี้ควรจะเป็นวันจันทร์ที่สดใสใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่ว่าโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมคิดในใจแล้วว่าจะใส่เสื้อเขาเรียกว่าทีมโปรดมาจัดรายการปรากฏว่าโดนนาทีบาปก็เลยต้องใส่เสื้อยืดธรรมดามาก่อนนะฮะเสียใจมากเลยแมนยูผมนะฮะไม่เป็นไรให้กำลังใจกันไปแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พรีลิเวอร์พูลด้วยนะฮะที่โอ้โหเรียกว่าเอาชนะแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดเลยเนาะ 2-0 นะกูฟังจ๋าอ่ะช่วงนี้ฟุตบอลก็กลับมาฮิตกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีเตะยูฟ่ากันแล้วใช่ไหมใครที่ทำงานช่วงนี้นี่ก็ต้องอดทนเหมือนกันนะเรื่องของการนอนดึกเพราะยูฟ่าเตะทีเนี่ยโอ้โหตีสองตีสามแล้วก็เป็นวันธรรมดากันด้วยนะกูฟังครับแต่ว่าถ้าระหว่างเดินทางรู้สึกง่วงเมื่อไหร่เนี่ยรีเควสต์เพลงที่คุณอยากชอบมาเลยที่EFM ของเรานะฮะ2ช่องทางเหมือนเดิมคุณฟัง02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับเดี๋ยวผมมี2เพลย์ลิสต์ระหว่างรอเพลงจากคุณฟังเลยกัน

คนนั้นแหละเพริสชิวๆนะครับในช่วงเย็นแบบนี้มีส่งงานจากซิลเวสเบคอนมาฝากกันด้วยเตอร์เพื่อนเราชอบนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีแครี่บาบาด้วยนะครับแพ้คำว่ารักนั่นเองช่วงเย็นนี้คุณผู้ฟังใครที่หลงรักน้องแมวอยู่แล้วหรือเลี้ยงน้องเหมียวอยู่ที่บ้านเนี่ยมาเติมความอร่อยให้กับแมวเราดีกว่านะครับด้วยอาหารแมวเนโกชนิดเปียกดียังไงบ้างต้องบอกว่าเขาทำจากทูน่าแท้เลยไม่เติมเกลือนะฮะพร้อมทั้งมีโอเมก้า3ช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนนะฮะมีพรีไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้ด้วยแล้วก็เสริมวิตามินอีและทอรีนเข้าไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าเหมียวทำให้เจ้าเหมียวบ้านเราเนี่ยแข็งแรงสุขภาพดีอยู่กับเราไปนานๆเลยตอนนี้เขามีหลากหลายสูตรมากนะครับแต่ว่าเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยและทุกสายพันธุ์จริงๆนะครับอาหารแมวเนโกะอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะเลยล่าสุดเขายังมีอาหารเม็ดเนโกะด้วยนะฮะ Holistic and Grain Free ที่วัตถุดิบหลักๆเนี่ยทำจากเนื้อสัตว์แท้ๆเลย 100% Grain Free นะครับเหมาะสำหรับแมวแพงง่ายเป็นสูตร Complete and Balance นะครับคุณค่าอาหารครบถ้วนแล้วก็มีสมดุลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาด้วยหรือว่า AAFCO นะครับเสริมด้วย Synbiotics นะครับอันนี้สำคัญมากเขาจะช่วยปรับสมดุลลำไส้นะครับแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าเหมียวนะฮะพร้อมทั้ง Organic Mineral ด้วยที่ดูดซึมง่ายนะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนี่คือทั้งหมดที่ต้องบอกว่าโอ้เพื่อสุขภาพน้องเหมียวจริงๆนะฮะอาหารเม็ดเนโก Holistic and Grain Free นะครับดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพที่ดีที่ยาวนานเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาส
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิวเฟอร์เบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
2: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันจันทร์ความเครียดสะสมก็เหมือนฝุ่น PM 2.5 มองไม่เห็นแต่ส่งผลกับเราอย่าลืมพักผ่อนและดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ
2: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ SoSafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: ซิงเกิลน่ารักมากคุณฟังนี่คืองานใหม่จากน้อง What If นะครับหรือว่าน้อง Eve พรปวีนั่นเองน้องใหม่จากค่ายของ Kicks Record นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าชดใช้เลยที่ล่าสุดวันก่อนผมนั่งฟังน้อง Eve เขาเล่าถึงเพลงนี้คือเขาหยิบเอาเสน่ห์เพลงประกอบละครในยุคปี2000-2010อะไรเงี้ยที่มันจะมีฉากอารมณ์ประมาณเป็นคอมเมดี้โรแมนติกหน่อยๆนะฮะอารมณ์ประมาณว่าแบบว่ามีใจทั้งคู่นี่แหละแต่ก็จะมีฟิลพ่อแง่แม่งอนรู้ว่ามีใจนะแต่ขอฉันเล่นตัวแป๊บหนึ่งตอนเราเด็กๆเนี่ยก็รู้สึกว่าหงุดหงิดเหมือนกันเนาะแค่บอกชอบกันก็จบแล้วแต่เขาหยิบเอาเสน่ห์จากละครแนวนี้นะฮะมาเป็นเพลงที่ชื่อว่าชดใช้เลยที่ประมาณว่าถ้าจะพ่อแง่แม่งอนถ้าจะมีเล่นตัวขนาดนี้ก็ชดใช้ด้วยการรักฉันไปเลยนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
3: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
4: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: ฮู้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ฮู้
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: EFM on Tour พร้อม3 4
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
9: FM on tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
8: อายก
10: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
15: Number 4

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: หนึ่งรายการพาคุณฟินทุกแฟนดอมนะครับกับเอียร์แฟนแฟนดอมไลน์ย้อนกลับไปเมื่อพฤหัสที่แล้วเนี่ยเราเปิดสตูต้อนรับน้องมิวน้องเลิฟด้วยกันนะฮะที่เรียกว่าอบผ่านอะไรกันมาหลายอย่างมากๆที่สำคัญเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดคุยกับมิวเลิฟที่เกี่ยวข้องกับแฟนคอนด้วยนะฮะซึ่ง13กันยายนเนี้ยมิวเลิฟก็บอกแล้วว่าอยากให้ทุกคนไปกดบัตรกันเลยและเดี๋ยวไปดูโชว์ที่ไม่เคยเห็น2สาวทำที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับใครอยากฟังสปอยเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปย้อนหลังก็ได้เลยที่ YouTube It Time Online Channel เนาะส่วนพฤหัสนี้ครับ10กันยายนเดี๋ยวมาต้อนรับ8หนุ่มนะฮะสมาชิก T-POP ที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองแห่งปีเลยนั่นก็คือหนุ่มๆวงเฟวิกนะครับมาครบแน่นอนวันพฤหัสนี้3ทุ่มตรงนะเดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ EF Fan Fandom Live ขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart จ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ปิดมาวอร์มร้อนก่อนเลยนะฮะก่อนที่พฤหัสนี้จะคุยกับน้องๆเฟลวิกเกี่ยวกับซิงเกิลนี้โดยเฉพาะเลยนี่คืองานล่าสุดจากหนุ่มๆวงเฟลวิกนะครับกับ Before You Go หรือว่าถ้าเธอจะไปเนาะเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟชั่วโมงนี้ไม่ต้องไปวอร์มที่ไหนเลยคุณผู้ฟังถ้ากลับบ้านไปแล้วเจอน้องเหมียวที่บ้านของเราอ้อนอยู่เนี่ยไปเติมความอร่อยน้องเหมียวบ้านเราด้วยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟีสต์ได้เลยนะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นซึ่งเขาเนี่ยเป็นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไตล์นะครับจากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นคือฟรีสไตล์ที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากหูฟังขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไซส์เนี่ยพอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตล์เข้าไปแต่ยังกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารเลยนะครับทำให้น้องแมวเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะครับซึ่งกินโนเนี่ยเขาผสมฟรีสไตล์มาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวเนาะประหยัดเวลาพ่อแม่แมวแบบเรามากในการซื้อฟรีสไตล์มาผสมเองไม่ต้องไปไหนไกลผมเนี่ยก็ผสมไม่เป็นแบบนี้ง่ายๆดีครับบ้านไหนอยากลองแต่ว่ากังวลว่าแมวที่บ้านเราจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาดใหม่มานะครับ50กรัมให้ได้ลองเลยราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นนะครับสามารถซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok Shop เลยนะครับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1แล้วก็โปรตีนถึง 33% ไปเลยช่วยให้ขนสวยนะฮะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะฮะลองเลยครับกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันด้วย2งานนี้ครับมีส่งเข้ามาเนี่ยเป็นงานจากน้องบีณภัสสรนะครับแล้วก็มีงานเก่าด้วยจากพี่ๆวงริปตานะครับส่วนจบ2เพลงนี้หลังทุ่มครึ่งเราไปเจอกันทางออนไลน์แทนคุณผู้ฟังสะดวกทางไหนแวะมาฟังเพลงได้เลยที่แอปพลิเคชัน Atime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/EFM นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
6: ร่วมข่าวเด่น
7: เป็นข่าวดัง
8: สารพันเรื่องราว
9: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
10: สวัสดีค่ะต้อนรับทั้งฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้เราเจอกัน7กันยายนนะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้ติดตามกันได้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะทางรายการเคาะข่าวค่ำใครอยากฟังย้อนหลังก็สามารถไปฟังได้ทางพอดคาสต์นะคะนิวเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้มีเหตุการณ์ผิวการจราจรทรุดตัวอีกแล้วที่ถนนสามเสนนะคะอยู่ด้านหน้าบริษัทบุญรอดค่ะช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นเป็นหลุมยุบนะคะก็แนะนำว่าช่วงนี้ใครที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งบางซื่อบางโพนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางกันสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงข่าวอื่นๆวันนี้ในสภาก็ยังมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องการปรับปรามการจัดการกับชาวต่างชาติที่มาก่อความเดือดร้อนลำคาญล่าสุดนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งนิรเทศชาวฝรั่งเศสออกไปอีก1คนแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆค่ะ
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้เอาข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมสภาวันนี้มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.7 ล้านบาทก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่2และ3นะคะซึ่งที่ประชุมก็วางกรอบระยะเวลาการอภิปรายว่าจะใช้เวลา3วันเลยคือวันที่7 8 9กันยายนนี้ส่วนวันที่10 11กันยายนค่ะก็จะไปเข้าวาระที่2และวาระที่3ของวุฒิสภาต่อไปนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคืนนี้ค่ะนายกจะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นะคะตอนเช้าเนี่ยก็ยกเลิกภารกิจทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าสภาไปก่อนไปรับฟังการอภิปรายงบปี70นะคะแล้วก็ไปทำภารกิจช่วงบ่ายแล้วก็ตอนค่ำนี้จะต้องเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์โดยเช้านี้นายกเข้าสภาและได้มีการชี้แจงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะก่อนการเดินทางด้วยบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะอยู่ฟังการอภิปรายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราด้วยนะคะคือวาระที่2เนี่ยก็จะมีการลงมติเป็นรายมาตรานักข่าวก็ถามท่านนายกว่าการอภิปรายใช้เวลา3วันเลยแต่ว่านายกก็ไม่ได้อยู่ในประเทศนะคะท่านเป็นห่วงอะไรไหมนายกก็บอกว่าก็ติดตามประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็อยู่สภาด้วยก็จะคอยชี้แจงประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่างๆนะคะเวลามีส.ส.อภิปรายให้กับสมาชิกในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญนายกบอกเลยว่าดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรค่ะขณะที่บรรยากาศการอภิปรายในสภาวันนี้นะตลอดทั้งวันต้องบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็เปิดฉากซัดแหลกเลยเรื่องการจัดทำงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนรวมไปถึงกรณีที่กรรมาธิการวิสามัญงบเสียงข้างมากที่มาจากซีกรัฐบาลคือฝ่ายค้านเขาก็มองว่าไม่สามารถจะรีดงบในส่วนที่เป็นไขมันจากงบประมาณแผ่นดินได้และการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทก็ไม่ได้กระจายเม็ดเงินลงไปสู่ประชาชนโดยตรงนะคะแต่ว่าไปเอางบก้อนนี้ไปจัดซื้อพัสดุพันธ์แผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างระยะยาวได้แต่ว่าการพิจารณางบในวาระ2-3เนี่ยก็ตามการคาดการเนี่ยคิดว่าน่าจะจบมติได้ตามคาดนะคะดังนั้นวันพุธนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นวันสุดท้ายในกรอบ3วันส่วนขั้นตอนก็คือจะต้องส่งไปยังวุฒิสภาในวันที่10และ11ต่อไปค่ะขณะที่วันนี้ก็มีการแถลงข่าวที่หลายฝ่ายจับตานะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะซึ่งหลายคนก็มีคำถามเรื่องการลงถนนหรือจะมีการยกระดับการลงทุนหรือเปล่าวันนี้คุณสนธิก็แถลงนะคะแนวคิดคือเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะประเด็นหลักๆที่มีการแถลงในวันนี้ก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลคุณอนุทินก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องปัญหาการทุจริตคดีหัวสวคดีเขากระโดงปัญหากลุ่มทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยนะคะก็คือเป็นกลุ่มนอมินีเนี่ยผิดกฎหมายคุณสนธิยังบอกด้วยว่าให้จับตาวันที่10กันยายนนี้ตนเองจะเดินทางไปแสดงจุดยืนที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับปัญหากลุ่มเทาทั้งจีนเทายิวเทาอินเดียรัสเซียรวมไปถึงไทยเทาด้วยนะคะทั้งหมดที่เป็นเทาๆทั้งหมดเลยนี้ก็จะไปแสดงจุดยืนไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลส่วนวันที่14เนี่ยคุณสนธิบอกว่าให้จับตารอดูว่ากกต.จะเดินหน้าส่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่ถ้า กกต.ไม่ส่งฟ้องนะคะคุณสนธิก็ประกาศว่าทางกลุ่มจะยกระดับการเคลื่อนไหวเป็นการชุมนุมใหญ่ค่ะและการชุมนุมก็จะเดินสายไปเปิดเวทีตามภูมิภาคต่างๆเพื่อกดดันรัฐบาลคือเป้าหมายของคุณสมทิเนี่ยบอกว่าไม่ได้จะขับไล่รัฐบาลนะแต่เพื่อกดดันรัฐบาลให้ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ซึ่งการเรียกร้องในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่ต้องการกดดันให้รัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ของประเทศและหยุดสิ่งที่เห็นว่าเป็นความไม่ถูกต้องความเคลื่อนไหวของคุณสนธิก็ทำให้นักข่าวต้องไปถามความเห็นจากท่านนายกด้วยนะคะก็ไปถามว่าท่านได้ฟังการแถลงของคุณสนธิไหมที่จะมีการประกาศลงถนนวันนี้นายกตอบสั้นๆค่ะบอกว่าไม่ได้ฟังอ่ะพอถามย้ำอีกว่าคุณสนธิเนี่ยบอกว่าวันที่14กันยายนนี้ถ้ากกต.ไม่สั่งฟ้องคดีหัวสว.ก็จะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวขึ้นแล้วก็ยังท้าให้นายกมาดีเบตกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะนายกก็ตอบสั้นๆว่าครับแล้วจากนั้นก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องของการออกมาชุมนุมทางการเมืองก็คงจะต้องรอดูเรื่องของการแก้ปัญหากลุ่มเทาทั้งหลายที่เป็นข้อเรียกร้องของฝั่งคุณสนธินะคะเราก็ต้องจับตาประเด็นการส่งฟ้องในคดีหัวสว.ของกกต.ด้วยว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในทางการเมืองหรือเปล่าค่ะทีนี้ประเด็นที่คุณสนธิพูดถึงหนึ่งในเรื่องที่จะมีการเคลื่อนไหวก็คือการจัดการกับกลุ่มทุนเทายิวเทานะคะวันนี้ปรากฏว่ามีระเบียบของสำนักรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569หลังจากมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะล่าสุดวันนี้นายกเซ็นคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสอีก1รายค่ะก็ต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเนรเทศชาวอิสราเอลไปแล้ว1รายนะคะรายแรกก็คือเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนค่ะกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งเนรเทศนายาคอฟเป็นชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากมีเหตุไปทะเลาะวิวาทกับนายเควินชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นสามีของนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าของสวนสัตว์อยู่บนเกาะสมุยนะคะความขัดแย้งก็บานปลายค่ะมีพฤติการที่สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาระหว่างเชื้อชาติด้วยกันคือฝั่งเจ้าของสวนสัตว์ก็คือนายเควินไปทำสัญลักษณ์การต้อนรับชาวปาเลสไตน์แล้วก็ห้ามชาวอิสราเอลเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ยังมีการเอาธงชาติของสองชาติมาติดเอาไว้ด้วยนะคะปรากฏว่านายยาคอฟที่เป็นคู่กรณีเขาเนี่ยก็บอกว่าให้เอาป้ายลงมาเอาธงชาติลงมาแต่ว่านายเควินไม่ยอมนายยาคอฟก็ส่งข้อความไปข่มขู่แล้วก็ส่งอะไรต่างๆเนี่ยออกไปในโซเชียลเยอะมากปรากฏว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันที่ศาลนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยก็เพิ่งจะมีคำพิพากษาออกมาคือสั่งปรับนายยาคอฟและให้รอลงอาญาต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ออกคำสั่งฉบับแรกเลยหลังจากที่กฎหมายมีบทบังคับใช้คือให้เนรเทศนายยาคอฟออกจากราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมพอหลังจากที่มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยออกมานะคะเจ้าของสวนสัตว์ก็ยังโพสต์ข้อความว่าคนแรกเรียบร้อยคนต่อไปเตรียมตัวก็เหมือนกับทำนองไม่ได้เกรงกลัวหรือเปล่าทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะคะทางมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติรายที่2ก็คือนายเควินเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงและยังมีพฤติกรรมคึกขนองเรื่องการจราจรโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรค่ะซึ่งหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7วันนับตั้งแต่ที่ทราบคำสั่งนี้นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีคำสั่งให้เนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นายกก็ยืนยันว่าเมื่อมีกฎหมายก็ต้องใช้ส่วนกรณีของชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศรายแรกเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์เช่นเดียวกันค่ะคือนักข่าวก็ถามว่าท่านได้รับรายงานแล้วหรือยังคือมันมี2ประเด็นมันมีเรื่องของชาวอิสราเอลเนี่ย กับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานที่ฉะเชิงเทราด้วยนะคะเอาประเด็นเรื่องสร้างสุสานก่อนละกันนายกก็บอกว่าได้รับรายงานจากคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อแล้วส่วนเรื่องของรายละเอียดนะคะนายกก็บอกว่าให้ลองไปถามคุณพลพีดูส่วนชาวอิสราเอลจะสามารถสร้างสุสานในประเทศไทยได้หรือไม่นั้นนายกบอกว่าผมก็ไม่ได้มั่นใจในเรื่องรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อนนักข่าวก็ถามย้ำท่านว่าตอนนี้ปัญหาชาวต่างชาติเริ่มกลับมาเยอะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมนายกบอกไอ้คำถามมันผิดนะปัญหาต่างชาติเนี่ยไม่ได้เยอะเราแก้ไขกันไปหมดแล้วก็ตอบนักข่าวกลับมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่ที่เรื่องของชาวอิสราเอลแล้วก็สุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยรวมไปถึงชุมชนยิวเขาจะจัดงานใหญ่ที่ภูเก็ตด้วยค่ะ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข่าวค่ำยังตามกันต่อนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะกรณีของสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะพื้นที่ใหญ่มากประมาณ6ไร่อยู่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าค่ะคือมีความกังวลจากชาวบ้านเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้นะมันจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นขนาดสุสาน 1,200 หลุมได้เลยหรือเปล่าคะปรากฏว่าคุณพลพีก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่ามีการไปตรวจสอบแล้วและทราบว่ามีการขออนุญาตเป็นสุสานจริงในปี2564แล้วใบอนุญาตหมดอายุในปี2566ต่อมาก็มีการขอต่อใบอนุญาตใหม่ค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไปพบว่าสุสานแห่งนี้มีการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของระยะห่างจากถนนและแม่น้ำจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตในปี2567ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนะคะส่วนกรณีที่พบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างอยู่ในสุสานก็คาดว่า3ร่างถูกนำมาฝังในช่วงที่สุสานยังมีใบอนุญาตขออภัยยังถูกนำมาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วก็ให้จังหวัดทำหนังสือไปเพื่อให้เคลื่อนย้ายทั้ง3ร่างออกจากพื้นที่ส่วนอีก1ร่างที่นำมาฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตก็ต้องตรวจสอบข้อกฎหมายอีกครั้งนะคะว่าสามารถให้อยู่ในพื้นที่ได้ต่อไปหรือไม่ค่ะซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะสุสานที่มีมานานว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมโดยเฉพาะย่านเจริญกรุงค่ะตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วนะคะคาดว่าก็จะทราบผลได้ภายใน2วันส่วนที่ภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวอิสราเอลเขาอยู่เยอะแล้วก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดกำลังจะมีการจัดงานใหญ่ที่อำเภอป่าตองค่ะทีนี้เรื่องการเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยคืองานนี้เป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาววิวทางตัวแทนชาบัดป่าตองนะคะได้มีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปดูแลการจัดกิจกรรมแล้วจะมีจำนวน2ชุดโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนเบื้องต้นตำรวจเตรียมกำลังประมาณ50นายคอยกระจายดูแลความปลอดภัยในบริเวณงานและพื้นที่โดยรอบรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังเหตุที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ย้ำนะคะว่าผู้จัดงานผู้เข้าร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดส่วนกระแสคัดค้านคนในพื้นที่ตอนนี้จากการรายงานข่าวยังไม่พบมีการนัดหมายหรือว่ามารวมตัวกันต่อต้านอย่างเป็นทางการค่ะอาจากชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศเราสลับไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องภาษีสหรัฐกันบ้างนะคะหลายคนบอกว่าเงียบๆไปเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็มีข่าวออกมาว่ามีความคืบหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นจะปิดดิวได้นะคะวันนี้คุณกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่าผลการหารือระหว่างภาษีไทยกับสหรัฐปิดดีลได้แล้วโฆษกกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วแหละจากการหารือของคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับฝั่งผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มีแนวโน้มจะสรุปการเจรจาได้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นปิดดีลตอนนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือนะคะให้เสร็จโดยเร็วหากสามารถตกลงกันได้ไทยก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะคะส่วนที่บอกว่ายังไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลคุณกรณิตก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการไต่สวนของสหรัฐภายใต้กฎหมายมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินในเชิงโครงสร้างนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกระทบกับไทยนะคะก็ยังคงต้องรอความชัดเจนจากการไต่สวนภายใต้กฎหมายของสหรัฐก่อนก็เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าอัปเดตออกมาเรื่อยๆค่ะพูดถึงเรื่องของเม็ดเงินสะพัดกันบ้างนะความหวังจากเรื่องภาษีสหรัฐเรื่องของการแข่งขันมาดูเรื่องของเม็ดเงินสะพัดที่พัทยากันบ้างค่ะตอนนี้เรือ USS Abraham Lincoln ก็ ออกจากที่พัทยาไปแล้วนะคะซึ่งมีทหารกว่า 5,000 นายที่ลงมาพักผ่อนค่ะมาดูสรุปตัวเลขกันหน่อยจากนายกเมืองพัทยานะคะเปิดตัวเลขออกมาล่าสุดคาดว่าในช่วง5วันมีเงินเม็ดเงินสะพัดประมาณ100ล้านบาทค่ะโดยคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะคะบอกว่าแม้พัทยาจะมีภาพการท่องเที่ยวกลางคืนแต่ปัจจุบันก็ได้จำกัดอยู่ในบางพื้นที่แล้วขณะที่ทุกคนก็จะเห็นว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีสินค้ามีกิจกรรมท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มการเดินทางมาครั้งนี้ของกำลังพลสหรัฐเขาก็กระจายตัวกันไปหลายแห่งนะคือตอนแรกเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเอ๊ก็น่าจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไหมผับบาร์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมของทหารอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนไปนะคือไปท่องเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งกันเยอะมากแล้วก็จะไปสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นปราสาทสัจธรรมไปสวนนงนุชพัทยาไปตลาดน้ำสี่ภาคค่ะไปทำกิจกรรมขี่ช้างช้อปปิ้งไปเลือกซื้อของฝากกันคือฟังพนักงานที่เขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าเขาบอกว่ายอดขายดีมากนะคะก็จะไปหาซื้อของกันกลับไปให้กับทางครอบครัวค่ะสิ่งที่พัทยาได้รับมากกว่าเม็ดเงินนั้นคือภาพลักษณ์ของเมืองเนื่องจากภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศครั้งนี้มันก็จะไม่ได้มีแค่เข้ามาเที่ยวสถานบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีภาพใส่ชุดไทยไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะเม็ดเงินที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะสรุปตัวเลขที่แน่นอนได้แต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐก็พบว่ามีการใช้จ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อคนก็ทำให้ประเมินว่าช่วง5วันที่เข้ามาพักผ่อนนี่ก็จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทกระจายไปยังร้านอาหารเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยเลยโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาค่ะก็หวังว่าน่าจะต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้เราไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแม่สายนี่ลุ้นกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงเลยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาก็ทำให้ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาล้นตลิ่งแต่เนื่องจากทั้งสองฝั่งมีการสร้างพนังกั้นน้ำก็ทำให้น้ำยังไม่ล้นเข้ามาที่ฝั่งไทยแต่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กที่เมียนมามีรายงานว่าน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วนะคะทางฝั่งไทยก็แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะก็ยังคงต้องติดตามการประกาศเรื่องของสภาพอากาศกันต่อไปนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่แม่สายภาคเหนือนะไปดูข่าวดีๆกันบ้างวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ออกมาแล้วนะคะปีนี้มีผู้ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติรวม12คนใน3สาขาไปดูสาขาแรกกันก่อน1ก็คือสาขาทัศนศิลป์ค่ะก็คือคุณพีรพงษ์ดวงแก้วนะคะประติมากรรมค่ะคุณชัยโรจน์มหาดำรงกุลเป็นภาพถ่ายคุณพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมคุณวีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์นะคะส่วนสาขาวรรณศิลป์ก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรและคุณไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงคุณสมศักดิ์ทัตตินัตศิลป์ไทยโขนคุณตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่าคุณอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินค่ะคุณวิชัยบุญยะยันดนตรีไทยสากลคุณนัทยนตรลักษณ์ดนตรีสากลศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพลวิรุธรักนะคะภาพยนตร์และละครค่ะโดยผู้ที่เป็นศิลปินแห่งชาติจะถือเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าในงานด้านนั้นๆนะคะแล้วก็จะได้รับการดูแล เงินรายเดือนตลอดชีวิตเลยมีเงินค่ารักษาพยาบาลในสัดส่วนที่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดด้วยเพื่อเป็นการดูแลในฐานะที่ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ทรงคุณค่าให้กับแผ่นดินไทยซึ่งเรามาดูข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมปัจจุบันเรามีศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วตั้งแต่ปี2528ถึง2568จำนวน1พระองค์และอีก389คนก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะเรื่องของน้องแมวน้องแมวพันธุ์ British Shorthair นะคะเพศผู้สีเทาคือน้องหายไปจากบ้านย่านถนนพระราม5นครอินทร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแล้วตอนนี้ทางเจ้าของนี่โอ้ยทุกข์ใจมากเลยประกาศให้รางวัลเพิ่มเป็นอีก 100,000 บาทเลยถ้าเกิดใครเจอน้องแมวนะคะชื่อว่าเจ้าฉางอันค่ะกลับมาคืนให้ตอนนี้เจ้าของนี่ใจจะขาดและเป็นห่วงน้องมากคือน้องมีโรคประจำตัวด้วยน้องก็เหนื่อยง่ายพอถึงเวลาเนี่ยเขาต้องทานยานะคะทางเจ้าของฝากบอกว่าใครพบเห็นนะติดต่อกลับมาที่หมายเลขโทรฟรีได้เลย1644หรือว่าของทางสอพอ FM 91อะค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองไปเสิร์ชชื่อดูก็ได้นะน้องฉางอันจะได้เห็นภาพนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอะใครเจอก็ช่วยติดต่อกันมาด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในโลกออนไลน์เนี่ยเขาแห่แชร์คลิปเป็นคลิปของน้ำประปาที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้แล้วมันก็ไม่ได้พุ่งธรรมดานะมันพุ่งสูงกว่า10เมตรค่ะอยู่บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งวัดชากสมอตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชลบุรีคือถ้าเกิดใครได้มีโอกาสดูคลิปนะจะเห็นว่าเป็นภาพน้ำมันพุ่งขึ้นเป็นแนวดิ่งเหมือนน้ำพุเลยแล้วสูงมากจนตำรวจทางหลวงนะคะต้องปิดกั้นพื้นที่ด้านซ้ายของถนนมอเตอร์เวย์ใครที่ผ่านไปมอเตอร์เวย์นะคะเผื่อฟังเราอยู่นะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาบอกกล่าวกันได้นะคะคือทางตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องปิดกั้นพื้นที่นะเพื่อป้องกันรถลื่นถลายจากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุน้ำที่มันพุ่งเนี่ยก็พบว่าเป็นน้ำดิบที่ส่งผ่านท่อเพื่อจะเอาไปใช้ทำประปาค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าท่อก็ไม่ได้แตกด้วยนะแต่สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะฝาปิดท่อมันหายไปค่ะคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าฝามันหลุดไปเองหรือว่ามีใครขโมยไปหรือเปล่าทีเนี้ยพอไปตรวจสอบบริเวณในพื้นที่เนี่ยคือฝาปิดเนี่ยมันจะมีน็อตหลายตัวนะก็เลยยังสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอถ้าเกิดฝามันหลุดเองเนี่ยนั่นแปลว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันต้องแรงมากจนฝาท่อเอาไม่อยู่แล้วนะหรือใครเป็นคนขโมยไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีน็อตมันก็อาจจะต้องขันน็อตถูกไหมคะเราก็ไม่แน่ใจว่าฝาท่อเนี่ยมันทำมาจากวัสดุอะไรนะมันเป็นวัสดุมีค่าที่สามารถนำไปขายต่อได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็คงจะมีการรายงานให้ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใครที่ติดตามย้อนหลังก็ไปฟังกันได้ทางพอดคาสต์ของนิวข่าวค่ำนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันที่7กันยายน2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินิกุลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระโคชสีและบวกแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครอง

สังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปปวโรไทยพระประธานพระวิหารแล้วทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช19พระองค์จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประสงค์พระสงฆ์ให้ศีลแก่คารวาสเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วโปรดให้คณะศิษยานุศิษย์ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาแล้วทรงกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศลแด่อดีตสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์สำหรับการบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้สะท้อนถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันลึกซึ้งของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงน้อมนำและน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์พระองค์ที่18ด้วยทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์ตลอดจนอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกครองคณะสงฆ์ไทยให้เจริญมั่นคงสืบมาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.ซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 น.นายอรรถนิติกิสทะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปวัดบวรนิเวศวิหารสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกล่องชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100 วัน

0: และในเวลา 19 นาฬิกานายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันซึ่งจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครจำนวน10พระอารามสลับหมุนเวียนเข้าสวดพระอภิธรรมพระศพตลอด100วันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันคราฟี่ฟองดูสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมแอปพลิเคชันคราฟี่ฟองดูจะช่วยบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใน72ชั่วโมงเพื่อสั่งการได้ทันท่วงทีโดยเริ่มใช้แล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก่อนขยายทั่วประเทศในปี2570ซึ่งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนี้เน้นความเหมาะสมกับบริบทและความปลอดภัยของพื้นที่เรือนจำเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้เยี่ยมและประชาชนภายนอกสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขแก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาการประเมินและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของประเทศไทยเพื่อวัดคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีรวมถึงโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในช่วงบ่ายองค์คมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนโดยโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารและมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนาลีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่าน500ชุดทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนซึ่งการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุกแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบร์ทแมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเอวัตโกลบอลโลจิสติกไทยแลนด์จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาเวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆนำคณะข้าราชการและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบัน พร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดกลายเป็นข้ออ้างในการหยุดเดิน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โบ
1: สวัสดีพี่อาร์ตสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: นี่เราเพิ่งมาจากไปถ่ายใต้โต๊ะ OT กันมาเลย
2: โอ
1: ้
2: โหวันนี้เหรอ
1: วันที่เราถ่ายกันไงวันนี้เทปวันนี้
2: อ๋อใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่
2: เราไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
2: ช่วงนี้เลิกเร็ว
1: เลิกเร็ว
2: โอ้พุ่งกลับน่ารัก
1: ใช่
2: ใช่พี่ก๊อฟกับใครนะฮะภรรยาเขาก
1: ับพี่ป้อง
2: พี่ป้อง
1: เออป้องปูล่า
2: ใช่ใช่พี่ป้องนี่เขาเป็นผู้ช่วยในคู
1: ่ในคู่ด้วยเป็นผู้ช่วยในคู่ของผมแล้วก็มาเจอกันเนี่ยเขาก็ทำนี่แหละหลายเรื่องทำไก่เผือกหลายเรื่องเหมือนก
2: ัน ใช่ใช่ฉันนี่เราพูดถึงพุ่งกับซีรีส์เขาเรียกว่าซีรีส์หรือซิตคอม
1: ซิตคอมใต้โต๊ะ
2: ซิตคอมใต้โต๊ะนะฮะทุกวันอังคาร3ทุ่มครึ่งนะครับนะก็ดูกันได
1: ้ครับ
2: ใต้จบละ
1: ใช่ๆอ๋อได้บอกไปถ่ายคือไปถ่ายโอทีไงถ้าไปถ่ายสุกี้มา
2: คนละอันนะ
1: เออไม่ได้ซีรีส์ทำไม่เป็นไรแต่วันนี้จริงๆที่เราอยู่คือเราอยู่ซีรีส์จริงๆอย่างที่คุณอาร์ตเข้าใจถูกต้องละ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ถูกต้องละ
2: ไม่สิวันนี้เราอยู่ซีรีส
1: ์อ๋อเหรอ
2: เดี๋ยวคืนนี้เราค่อยบอกเราไป MK
1: งงไปหมดแล้วคุณต้องบอกเลยตรงไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมไม่อยู่คุณผู้ฟังแล้วกัน
2: เออแค่นั้นแหละ
1: เออ
2: ซึ่งวันนี้พี่เผือกไม่ว่าง
1: ใช
2: ่พี่เผือกติดธุระ
1: วันนี้มากัน2คนนะฮะ
2: ได้เลยนะฮะวันนี
1: ้
2: วันนี้วันอะไรนะ
1: เคลียร์ก่อนดิตอนนี้วันนี้วันไหนวันนี้เท่าไหร่
2: วันนี้วันจัน
1: วันนี้วันจันแน่นอน
2: วันนี้คือวันจันหน้า
1: วันนี้วันจันหน้า
2: เออแค่นั้นแหละ
1: วันนี้วันจันหน้าช่วงที่ผ่านมาก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วนะเรื่องหลายๆเรื่อง
2: นี่คุณฟังรู้ตัวแล้วนะ
1: รู้ตัวแล้วนะครับผมไม่มีภาพอยู่แล้ว
2: มี
1: สวัสดีให้นกกินนิ้วอ่ะเดี๋ยวนี้ให้ยศเอาสองนิ้ว
2: เดี๋ยวข้อความมันยิ่งชัดก็ไม่อีก
1: ยกให้ทุกอย่างเลย
2: โอเค
1: เออ
2: เราพูดถึงเรื่องฟุตบอลสัปดาห์ที่แล้วหน่อยไหมฮะ
1: เอาได้สิเพราะสัปดาห์เสาร์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ดูผมดูสัปดาห์ก่อนไปเล่าย้อนหน่อยได้ไหมล่ะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คุยอะไรกันไปวะ
3: คุยเรื่อง
1: โ
3: หนกระแส
1: อ๋อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องโหนกระแสเพราะน้องเราทั้งนั้นไง
2: ใช่ใช่ใช่ไม่รู้วันนี้ก็ดีขนาดหรือยังเนาะ
1: ก็ว่าคงเคลียร์กันไปได้แต่สัปดาห์ก่อนแล้วแหละเนาะแต่ว่าก็ตามนั้นอะจริงๆก็น้องเราทั้งคู่
2: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว
2: เป็นไปได้ก็ไม่อยากทะเลาะกัน
1: อืมก็เหมือนผมกับคุณทะเลาะกันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็หาบทสรุปยาก
2: โอเค
1: นะครับแต่เรื่องฟุตบอลก็อย่างที่เห็นก็ช่วงนี้แมนยูก
2: ็ชนะมาหนึ่งละ
1: ชนะมาหนึ่งละใช่
2: แต่ก็ไม่รู้ว่าเสาร์ที่ผ่านมามีเตะไหม
1: มี
2: เตะเนาะ
1: เออแต่ผมก็ไม่ได้ดู
2: ไม่แต่ผมดูก่อนว่าเขาเตะใคร
1: มี
2: สักครู่นะฮะ
1: เออเพราะเราไม่ได้ตามจริงช่วงนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่อาร์ตลองดูก่อน
3: เอเวอร์ตันคร
1: ับ โอเค
3: ล
1: ิ
3: เวอร์พูล
1: ครับ
3: อิปสวิ
1: ชครับอ๋อย้อนกลับไปผมไม่เจอทีมคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหรอ
3: ใช
2: ่ใช่ใช
1: ่โอเค
2: ก็เอาเป็นว่าผลคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาแล้วกัน
1: ใช่ใช่ช่วยบอกมาหน่อยผมลืมไปแล้วไม่ได้ดูด้วย
2: แมนยูก็ไม่ได้ดู
1: ไม่ได้ดูเลย
2: เขาถามไม่ลองเซิร์ชดู
1: มันเน็ตมีปัญหาด้วยไง
2: ใช
1: ่มีอะไรก็บอกมาสิช่วยๆกันหน่อยนะครับแต่ว่าก็อ่ะฟอร์มที่ผ่านมาก็มันก็ลุ่มๆดอนๆเอาจริงครับยังตามอาร์เซนอลอยู่เยอะแหละ
2: แต่ผมว่าเพิ่งรู้เพราะผมไม่ค่อยได้ตามฟุตบอลหลังๆคือตามก็ตามแต่แมนยูแหละ
1: ครับ
2: เพิ่งรู้ว่าสล็อตคือไปแล้วถูกไหมฮะ
1: ไปแล้วตอนนี้เป็นอันโตนิโออิราโอลา
2: เขามาจากไหนพี่บอ
1: กเขามาจากบอลมัดอยู่บอลมัดมา2 3ฤดูกาลมั้งก็ไปซื้อมาเค้าก็ตอนทําบอลมัดน่ากลัวเลยเล่นดีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผู้จัดการรุ่นใหม่ไม่มีประสบการณ์อะไรเยอะมาก
2: แต่ตอนมาทําลิเวอร์พูล
1: ก็3นัดแล้วก็เสมอไป2แต่เมื่อวานไม่ได้ดู
2: แล้วกักโปก็ย้ายแมนซิตี้ละ
3: มีข่าว
1: อยู่เนาะแต่ผมไม่ได้ตามเท่าไหร่ตกลงไปมั้ยเนาะกูหังได้ส่งมาหน่อยว่าตกลงกักโปผมไปหรือยังเนี่ยไม่ได้ดูเลย
2: ไม่แน่ใจแค่
1: ผมตามแค่ว่าผมได้บาโคล่ามาได้บาโคล่ามาจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับนี่ก็ลุ้นกันต่อไปเพราะจริงๆก็เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลอ่ะ
2: ใช่
1: ยังอีกไกลตอนนี
2: ้
1: แต่อีกไกลก็อาร์เซนอลก็ไปไกลแล้วนะตอนนี้อาร์เซนอลแมนซิตี
2: ้ชนะหมดเลยไหม
1: ชนะหมดเลย
2: โอ้โห
1: เชลซีก็ดี
2: แต่มันเพิ่ง2 3แมตช์เองมันก็ยังพอตามทันกันอยู่นะมันก็พลาดกันได้
1: ใช่
2: แมนซิตี้ฤดูกาลที่แล้วนึกจะลูดก็ลูดลงมาเลย
1: อยู่ดีๆจะหายก็หาย
2: ใช่อ
1: ะไรก็เกิดได้ผมว่าฤดูกาลนี้เหมือนแต่ละทีมมันเปลี่ยนผู้จัดการด้วยแล้วก็เหมือนเริ่มต้นกันใหม่นักเตะใหม่ย้ายเข้าย้ายออกกันเยอะดูยาวๆอ่ะ
2: ดูยาวแม็กควายจริงๆเลย
1: อืม
2: แฮนด์บอลก็ไม่แฮนด
4: ์
2: งงหมดอ่ะ
1: แต่ก็มีคนเข้ามาบอกว่ากฎใหม่คือถ้ามืออยู่กับตัวเนี่ยเตะเข้ามาโดนยังไงเขาก็นับว่าไม่แฮนด
2: ์
1: เออเพราะแต่มือมันก็ไม่ได้กางจริงมือมันอยู่กับตัว
2: เนี่ยหลบไปอย่างงี้ไม่โดนมือ
1: มันเตะเข้ามือจริงๆไง
2: โอเคก็แล้วแต่ดุลพินิจของกรรมการ
1: จริงๆแต่ก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยล่ะธรรมดา
2: โอเคแล้วเดี๋ยวชั่วโมง2วันนี้มีน้องต้ามาคุยด้วยนะ
1: ใช่น้องต้าที่เล่นเป็นเซยะของทนายปีศาจอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: นี่เล่นดีมาก
2: ทนายปีศาจผมก็ไม่ได้ดูด้วย
1: เออเขาเล่นดีเลยเขาเล่นเป็นแบบเป็นคนพม่าแล้วพูดพม่าเกือบทั้งเรื่องอ่ะมึง
2: เหรอ
1: เออเมื่อคุยดีแบบโหเล่นดีมากอ่ะน้องต้าเนี่ย
2: ต้องเวิร์กช็อปเยอะนะ
1: เออแต่ต้องถามว่าเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เขาเรียนฟิล์มด้วย
2: โอ
1: ้เออเดี๋ยวมาคุยกัน
2: เด็กฟิล์ม
1: ยังเด็กอยู่ด้วยต้าเนี่ย20ต้นๆเอง20กลางๆมั้ง
2: สัปดาห์ที่แล้วนี่เราได้ไป ร่วมงานกับพี่ๆ MK มาเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เดี๋ยวรอดู
2: แล้วเขาให้วอลเชอร์มา
1: ครับ
2: โอ้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากินยับเลย
1: ปกติคุณก็เป็นลูกค้าเขาอยู่แล้ว
2: ใช่
1: บ้านคุณเป็นลูกค้า
2: แต่ให้เขาให้มามีทั้ง MK มีทั้ง
1: มียก
2: ยาโยอีย
1: าโยอีเออๆๆใช่เขาเจ้าของเดียวกันนะครับ
2: ใช่
1: เขาเครือเดียวกัน
2: ต้องขอบคุณ
1: ทีคุณทีนี่เป็นทายาทรุ่นที่2
2: ใช่
1: รุ่นที่2แล้วได้นั่งกระทบไหล่คุณทีเลยก็พนักงานฟังไว้ว่าเราเพิ่มคุณทีนะ
5: คุณทีเด็กปืนนะ
1: เออคุณทีเด็กปืน
2: แล้วคุณทีน่ารักนะให้วอลเชอร์มาเยอะมากเลยเกรงใจนะเนี่ยถ้าใครตัดตรงนี้แคบๆเล็กๆไปเนี่ยไปบอกคุณทีขอเพิ่มมันได้ไหมมันหมดแล้ว
1: ไม่น่ารักตรงนี้แหละแต่ปกติไปกินก็ไม่ได้แพงอยู่แล้ว MK เออแต่ว่าเราก็คุยหลายเรื่องนะอยากให้ไปลองดูเป็นเทปนี้ไป MK เลย
5: อยากให้อัดเล่าเรื่อง MK สาขาเซนลาดให้ฟัง
1: อ
5: ยากรู้ว่ามันเป็นไงเขาบอกไม่เหมือนที่อื่น
2: MK สาขาเซนลาดสัปดาห์ที่แล้วก็พูดไปแล้วไงใช่ไหม
1: พูดไปนิดหน่อย
2: พูดไปนิดหน่อย
1: คือเขาเพิ่งรีโนเวท
2: ใช่
1: แล้วก็ทำใหม่เลยเขาบอกทำให้เหมือนกับเป็น MK ร้านแรกๆของเขา
2: คือถ้าใครยังไม่ได้ดูถ้ายังไม่ออนมั้งคือ MK ร้านแรกเขาเป็นอาหารตามสั่ง
1: สมัยก่อนนะเขาบอกอยู่แถวจุฬา
2: ใช่เป็นอาหารตามสั่งแล้วก็ทำขึ้นห้างครั้งแรกคือเซ็นทรัลลาดพร้าว
1: ครับ
2: แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แหละเป็นสุกี้ทีเนี้ยพอเขาผ่านมา20 30ปี40ปีละเขาเลยรีโนเวทกลับให้เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยเป็นเหมือน
1: กลับมาเป็นสาขาแรก
2: สาขาแรก
1: เมนูด้วยนะไม่ใช่แค่บรรยากาศบรรยากาศก็เปลี่ยนเนาะ
2: เปลี่ยน
1: ใช่แล้วก็เมนูต่างๆก็จะเป็นเมนูพิเศษขึ้นมาอีกมีเมนูเดิมๆด้วยแล้วก็มีเมนูพิเศษสมัยก่อนเพิ่มเข้ามา
2: อันนั้นน่ะซึ่งอร่อยมากใครที่กินเผ็ดได้นะหมูหมักนี่คือแบบนิ่มมาก
1: ใช่
2: แล้วก็มีเนื้อหมัก
1: ก็ดี
2: โอ้โห
1: เผื่อก็บอกชอบเนื้อหมาก
2: สองอันนี้นี่คือผมให้เลยยอมใจเลยคือแบบผมสั่งเยอะแบบผมกินมาทั้งจานเนื้อ4จาน
1: เฉพาะคนเดียวนะ
2: คนเดียวเลย
1: อันนี้อาทิตย์ไม่ได้กินเลยไม่ได้แบ่งตรงนี้
2: แล้วพอมันใส่เนื้อเข้าไปน้ำซุปมันอร่อยตอกไข่ไว้ทั้ง3ฟอง
1: มันยิ่งข้นมันยิ่งมันยิ่งงวดเข้ามา
2: หมอห้ามซดก็ต้องซด
5: ห้ามว่า
2: ตลอดปากพวกมันเลย
1: มันเลี่ยมไม่ได้ใช่ใช่แต่นี่กินได้เราก็ไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเยอะอ่ะ
2: ใช่
1: แล้วก็เราไปดูลองไปดูแล้วกันเขาจะมีโค้ดของพนักงานด้วยนะอันนี้น่ารักดีรวมถึงเมนูบางอย่างที่เราสามารถขอพนักงานเขาได้โดยที่เราไม่เคยรู
2: ้
1: น้ำจิ้มไม่ได้มีแค่ที่เขาเสิร์ฟนะจริงๆเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ด
2: อันนี้เพิ่งรู้ว่าขอได้
1: ใช่ผมก็เพิ่งรู
2: ้แล้ว
1: ก
2: ็พรสื่อ
1: ส
2: ่องแสง
1: พรศักดิ์เล่นไปก่อน
2: ถมไม่
1: เกือบได้แล้วเพราะนั้นลองไปสั่งดูนะซีฟู้ดกับพรสื่อเนี่ยทุกสาขามีหมด
2: ผมจะไปลองสั่งดูเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าซีฟู้ดเขาแซ่บไหม
1: เอออันนี้ผมก็ไม่เคยลอง
2: เสียดายวันนั้นก็ไม่ได้สั่งนะ
1: ไม่งั้นในจิ้มโอ้
2: โห
1: สะใจเลยคุณใส่น้ำจิ้มเหมือนกันเนี่ย
2: ใช่
1: เพราะคุณอาร์เขาบอกเวลากินเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ถ้วยน้ำจิ้มนะ
2: ใส่ถ้วย
1: กินถ้วยซุปอ่ะเออ
2: ผมลาดไปครึ่งนึง
1: ชอบกินน้ำจิ้มอร่อย
2: แล้วก็ขอพริกแบบว่าถ้วยใหญ
1: ่
2: สี่ถ้วย
1: เออ
2: โปะเข้าไปสี่ครั้ง
1: ไว้หลังไปนะให้ทำอย่างนี้เลิฟยูให้เขา
2: อ่ะอันนี้คือ
1: พริกกระเทียมมะนาวถ้าน้ำจิ้มมาน้ำจิ้ม
2: นี่
1: น้ำชา
2: น้ำชาอย่าง
1: นี้ถ้าเติม
2: เติมตรงนี
1: ้นี่คือโค้ดลับที่พนักงานเขาส่งสัญญาณกันนะ
2: ใช่
1: เขาจะได้ไม่ไปตะโกนข้ามหัวพวกคุณ
2: เราเพิ่งวันถ่ายวันนี้ก็เริ่มแบบเอ้ยไม่เคยเขาตะโกนกันเลย
1: เออจริงๆไม่เคย
2: น้ำเจมตัวสองเลยไม่มี
1: ทั้งที่โคตรยุ่งเลยทุกสาขา
2: ใช่
1: แต่เขาจัดการกันได้ดีมากนี่แหละคือเคล็ดลับของเขา
2: เราก็พนักงานไปสมัครงานได้นะนี่เราไม่ได้มานั่ง PR เขาซื้อนะนี่ไม่ได้ซื้อเลยนะ
1: ไม่เกี่ยว
2: เออเพราะว่าพนักงานเขาโอ้โหสวัสดิการเยอะ
1: ช่
2: ไม่รู้พูดได้ไหมพูดได้สิเพราะเขาพูดเองคนทำงานใน MK เนี่ยส่วนลด 30%
1: ใช่ถ้ามีเพื่อนทำงาน MK เนี่ยเกาะกันไว้ดีๆแล้วก็ชวนกันไปกินลด 30% ทุกครั้ง
2: ใช่
1: ไม่มีจำกัด
2: นะ
1: ดีมาก
2: แล้วก็มีเมนูพิเศษสำหรับพนักงาน
1: เอออันนี้ไม่เคยรู้
2: โดยเฉพาะด้วย
1: เออ
2: นี่ดีเลย
1: นะครับลองไปดูกันแล้วก็เราบุกไปทุกที่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันเพราะว่าเราบุกถึงครัวทุกอย่างสะอาดหมด
2: โอเค
1: ครับผมเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมแป๊บนึง
2: เบรกก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ
1: ครับผม
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาส
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นท

0: เอกสารกับกสิกรไทยก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: ตายโต๊ะทำงานเถิดโปร
2: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
3: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
4: ถ้าสมมติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ดรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
3: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่เขารอ5แล้วเขาเติมมา5
5: มันก็ได้แล้ว
3: มันก็เหมือนเป็น 10%
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันจันทร์เริ่มใหม่อีกครั้งถึงจะขี้เกียจนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่อยๆปรับไปนะครับ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไอ้โต๊ะทำงานเถิดโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: อ่ะกลับมาอยู่ในเบรกที่2ครับผม
4: เดี๋ยวเวลาช่วงนี้เรามาใต้โต๊ะหางาน
10: อ่ะได้หางานเลยไหมพี่ตั๊กเดี๋ยวหางานแยกโอเคโอเคหางานกันเลยดีกว่าวันนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรนะครับผู้ฟังจาก Jobs DB by Seek ลองไปดูครับ
11: รับสมัคร Public Relation หรือ PR หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ Job CB by C มีมาแนะนำกันค่ะเคยสงสัยไหมทำไมบางแบรนด์ถึงมีคนพูดถึงตลอดเวลาเบื้องหลังความสำเร็จนั้นอาจเป็น Public Relation หรือ PR นั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือ Public Relation คือผู้สร้างและดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ให้เข้าถึงผู้คนพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อและผู้ที่เกี่ยวข้องงานของคุณคือสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนนักข่าวและพันธมิตรทางธุรกิจเขียนและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ประสานงานการสัมภาษณ์งานแถลงข่าวงานอีเวนต์ติดตามกระแสข่าวและความเห็นของสาธารณชนพร้อมจัดทำรายงานด้าน PR ทำงานร่วมกับทีมการตลาดครีเอทีฟและเอเจนซี่เพื่อให้การสื่อสารของแบรนด์เป็นไปในทิศทางเดียวกันตอบข้อซักถามจากสื่อและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องถ้าคุณชอบสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์และอยากเป็นคนที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักงานนี้น่าสนใจเลยค่ะลองเสิร์ชคำว่า Public Relation หรือ PR ในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน Job DB by C ก็จะเห็นได้ว่ามีบริษัทเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสามารถดูได้ว่าที่ไหนที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราฐานเงินเดือนเป็นเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
10: อ่ะที่ไปหากันเมื่อกี้ก็คือ PR นั่นเอง
4: ตำแหน่งพี่ปิ๊ก
10: ใช่ครับ
4: คุณฟังงงใคร
10: พี่ปิ๊กคือ PR ของ A-Time ของเรา
4: ใช่ๆ
10: เป็นรุ่นพี่สาธิตเกษตรเบง
4: ครับผม
10: อ่ะมีที่ไหนบ้าง
4: Marketing
10: Coordinator
4: ถูกต้องนะฮะที่ลาวิภาจิวเวลรี่
10: ใช่ป่ะที่เราเคยไปเดินกันมาแล้วลาวิภา
4: ต้องการอยู่นะครับ
10: อันนี้ไม่ได้บอกเงินเดือน
4: ใช
10: ่มีอะไรอ่ะ425 degree นะครับอันนี้คลองสารเงินเดือน 25,000 ถึง 35,000
4: โอ้เยอะอยู่นะ
10: เยอะอยู่เยอะอยู่เพิ่งลงประกาศเลยอันนี
4: ้
10: บางจากก็มีนะครับ Senior Marketing Communication Officer นะครับอันนี้ไม่มีเงินเดือนบอก
4: อุ้ยที่นี่เขารับด้วยนะเนี่ย
10: ที่ไหนฮะ
4: GMM Music
10: เฮ้ยหรอ
4: Public Company Limited นะครับ
10: โอเคครับอยู่ตึกเดียวกับเรา
4: อ
10: ยู่ตรงนี้แหละ
4: ไม่ได้บอกเงินไว้แต่เดาว่าสักเริ่มต้นมาสัก 80,000 อ่ะ
10: อันนี้เราเดานะ
4: เดานะเดาไว้เดาไว
10: ้ Full PR Roles นะครับ
4: หมู่ GMM Music รวย
10: รวยจริงรวยจริงแต่ไปขอขึ้นเงินเดือนกันเองนะไม่เกี่ยวเรานะ Central Retailอันนี้ Marketing Executive Ralph Lauren ครับ
4: โอ้มีของดีอันนั้นเลยนี่ Sunsilk มือกรุ๊ปใช่ไหม
12: ใช่ครับใช่ครับ
4: Sunsilk Solution
10: ครับ
4: Company Limited ทำงานที่ราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับ
10: ทำงาน5วันต่อสัปดาห์นะอันนี้แล้วก็จะมีอย่าง Enrich Go นะครับเป็น Assistant Manager Digital Marketing และ PR ก็คือผู้ช่วยผู้จัดการตลาดดิจิตอลและประชาสัมพันธ์ 35,000 ถึง 45,000 ครับ เขาบอกจะได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรอ่ะ ซาลอนชั้นนำที่มีมาตรฐานสูง
2: โอเคร้านน้ำผมเหรอ
11: ใช่อ
10: ะไรอย่างนั้นนะครับประมาณนี้ลองไปเซิร์ชกันดูขอบคุณด้วยสำหรับ JobsDB นะครับ
2: ครับ
10: โอเคโอเคลองไปดูนะมีอีกหลายงานคุณลองไปเซิร์ชดูได้เลยจริงๆมันละเอียดมาก อย่างที่พี่มาตูมบอกไว้โอเคอย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับน้องต้าที่เล่นเป็นเซยะของทนายปีศาจเนาะอยากเจอเหมือนกันนะเพราะว่าโหมาแล้วแรงเหลือเกินน่ะน้องต้าเนี่ย
2: หน้าตาดีด้วยนะ
10: ดูทรงคล้ายๆอาทิผมว่ามีความเหมือนอาทิอาทิโตขึ้นน่ะตี๋ตี๋ขาวๆหล่อๆอย่างนี้เลยทรงนี้เลย
2: โหอภิชาติบุตรนะลูกเอ้ย
10: ดูเดี๋ยวนะหน้าตาหล่อเลย
2: อืมเดี๋ยวรอ
11: น
2: ี่
11: เราดูซีรีส์อะไรกันบ้างมั้ยครับ
10: ซีรีส์
11: ล่าสุด
10: ผมหนังล่าสุดของผมก็คือโอดิซีเออแต่ว่าน่าจะออกไปแล้วมั้งตอนเนี้ยเออถ้าเหลือก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วก็หนังคริสโตเฟอร์โนแลนเรื่องล่าสุดไปดู IMAX เลยนะก็เนี่ยผมไปดูเนี่ยจบรายการใต้โต๊ะเนี่ยผมไปดู 4:30 พารากอนก็เขาบอกโรงที่มันตอนนี้มาตรฐานสุดก็แต่ยังไม่ได้ 100% นะแต่ว่าดีที่สุดก็ตอนนี้ IMAX ต้องไปอยู่ที่พารากอนดูเข้า 4:30 จบเกือบที่2ไง
2: ฮะ
10: หนังเกือบ3ชั่วโมงอ่ะพลาดมากๆเลย
2: ที่พี่โบไปดูคนเดียวป่ะหลัง
10: จากจบคนเดียวเนี่ยแต่คนเต็มโรงเลยนะเพิ่งรู้ว่าจริงๆคนดูรอบดึกเยอะมากแล้วรอบวันจันทร์ด้วยนะคือจองกันไม่ได้แต่ว่าช่วงแรกๆด้วยแหละที่หนังโนแลนเพิ่งเข้าคนก็เลยไปดูกันเยอะแต่สนุกครับผมว่าเป็นหนังโนแลนเรื่องนึงที่ดูเข้าใจง่ายแล้วก็เออสนุก
2: วงการหนังผมก็ไม่ค่อยได้ตามเลยตอนเนี้ย
10: นานๆทีช่วงนั้นเมียไม่อยู่ไงเออช่วงนั้นเมียยังเที่ยวอยู่ก็เลยเออมีเวลาไปดูแต่ว่าผมว่าก็ดูคึกคักดีนะได้เห็นแบบคนมาดูหนังกันเยอะๆอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าไทยมีเข้าบ้างมั้ยช่วงนี
10: ้ช่วงนี้เหรอช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอหนังพี่โต้งเข้ามั้งใช่มั้ย
2: หนังพี่โต้ง
10: ไอ้คุณยายวรนาถอ่ะ
2: บิตคอย
10: ล์อ๋อตอนนี้มีหนังเนี่ยพี่ก๊อฟไงก๊อฟสกินเออมีก๊อฟสกินอยู่แต่ผมยังไม่ได้ไปดูนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นแฟนตาซีหน่อยอ่ะเพราะพี่ก๊อฟเขาต้องแนวแฟนตาซีอยู่แล้วเขาเป็นคนชอบพวก CG หนักๆเออใช่จีคุณจีเล่นมีจ่ายได้มั้งไททศเล่นด้วยเออเป็นเรื่องคนแบบสักตัวไหนก็จะมีพลังของสัตว์นั้นๆเข้ามาด้วยเออลองไปดูกันเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรใหม่ๆของหนังไทยอ่ะลองไปให้กำลังใจกันดูได้นะครับ
2: อยากดูพวกซีรีส์ที่มันเกี่ยวข้องกับพวกแบบ
10: คุณชอบแนวไหน
2: สงคราม
10: ซีรีส์สงคราม
2: ที่เคยแนะนำหลายรอบแล้วไม่เคยมีเวลาดูสักที Netflix นี่จ่ายทิ้งทุกเดือนเลยนะ
10: จริงๆดูก็น้อยเลื่อนดูซะเยอะด
2: ู
10: จริงปั๊บๆหลับละ
2: กดเข้าไปเขากดไปกดไปกดมาดูเรื่องเดิมอีกแล้ว
10: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ผมชอบดูเรื่องเดิมๆ
10: เนี่ยก็ต้องไปดูทนายปีศาจนี่ก็ได้สนุกเอ้สงครามส่งด่วน
2: ดูจบแล้ว
10: ดูจบทนายส่งด่วนคนไอ้ไม่ใช่สงครามส่งด่วนจบไปแล้วมีอะไรอีกวะ
2: เห
10: ็นนะเน็ตฟลิกเหรอ
2: นี่เปิดดูเน็ตฟลิกตอนนี้เลย
10: เน็ตฟลิกเยอะคุณผู้ฟังมีอะไรลองส่งมาหน่อยนะฮะ
2: เอ้ยมันเปลี่ยนหน้าเป็น
10: พี่แดกมีอะไรไหมเน็ตฟลิกที่แบบดูมันเพลินจริงๆน่าจะมีเยอะถ้าเกาหลีนี่เยอะมากแต่ว่าเออถ้าเกาหลีนี่เยอะมาก
2: เดี๋ยวนี้มันเป็นเกมมือถือกดเข้าลิงก์ได้เลยเนี่ย
11: ใช่เดี๋ยวนี้มีเกมให้เล่นนะ
2: โอ้เกมให้เล่นใน Netflix เลยหลายกา
10: เห็น GTA มั้ยล่ะวันนี้ผมนั่งดู GTA ใน Netflix อยู่อ่ะ
2: หรอมาแล้วเหรอ
10: เออมันมีให้ดู30-20กว่านาทีอ่ะภาพโคตรสวยเลยอ่ะ
2: เออเขาบอกน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดในปีนี้แน่ๆ
10: โอ้ภาพแม่งโหดมากโหดจัดๆ
11: ถ
10: ้
11: าหน
10: ัง
11: ใน Netflixที่เข้าล่าสุดก็มีพนักงานใหม
10: ่อ๋อของเต๋อ
11: เ
10: พิ
11: ่งเอามาเข้า
10: ครับมีหลายเรื่องอยู
2: ่007ไงดูไหม
10: แต่ถ้าคนชอบก็ไปตามไล่ดูได้นะซีรีส์เก่าๆคุณสมัยก่อนคุณดูพาโบไล่ดูหมดแล้วนี่ใช่ไหม
2: ครบเลยผม
10: พาโบคุณไล่หมดแล้ว
2: ดูจบภายใน2วันมั้ง
11: ไอ้นี่ก็เข้าแล้วโกฮังก็เข้าแล้ว
10: เอาโกฮังเข้าแล้วเหรอลองไปดูโกฮังใครที่ชอบดูน้องหมาอันนี้ไงนี่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นอันดับ1 in movies today ด้วย
11: แล้วก็มีสารคดีน้องชมพู่
10: อ
11: ๋
10: อเหรอครับ
11: ใช่
10: โอเคเราไปดูได้ไอ้เผือกแนะนำนี่มาโชเซ่มูรินโญ
11: ่
10: นี่ก็สนุกผมไปดูมาแล้วดูมันมีอยู่3-4 EP มั้งผมดูไป2ละเหลืออีก1ไม่ยาวมากมูรินโญ่ชื่อมูรินโญ่เลยดีนี่ไงฟูลสวิงคุณดูครบหรือยัง
2: อุ้ยไม่ครบมันไปซีซั่น4แล้วเหรอเนี่ย
10: เออฟูสวิงไปเยอะแล้วนะกลับมาดูเก่าๆก็ได้กีฬาก็เยอะถ้าคุณชอบกีฬาอย่างเง
2: ี้
10: ย
2: หลังๆดูฟูสวิงแล้วเบื่อ
10: เออเพราะมัน
2: ผมว่ามันเดิมๆอ
10: ่
2: ะ
10: แรกๆมันดูตื่นเต้นอยู
2: ่ใช่ หลังๆเริ่มแบบยังไงไม่รู้
10: พวกกีฬาอะไรเงี้ยพวกสารคดีดีเยอะนะจริงๆใน Netflix อะไรเงี้ย ลองไปดูกันประมาณนี้แล้วกันเนาะ
4: ได้ฮะ
10: โอเคครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขอบคุณก่อนนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB นะครับ
4: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกับน้องต้าตอนนี้มารอแล้วนะฮะ
10: ครับผม
4: น้องต้าทนายปีศาจ
10: อืม
4: โอเค
10: เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
4: ครับ
5: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกย
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์อีกสักครู่กับมาติดตามครับ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้7กันยายน2569พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยนางสาวไตรสุรีได้กล่าวว่าจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนครับไปที่ความเคลื่อนไหวของคณะ AOT ลงพื้นที่ฐานสแกมเมอร์โอสเม็ดสะท้อนภาพจริงรัฐบาลกัมพูชาไม่ใส่ใจบังคับใช้กฎหมายโดยไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะผู้แทนสังเกตการอาเซียนหรือ AOT จากฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียพร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยและต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งฐานไทยควบคุมพื้นที่ไว้ได้หลังเหตุทะชายแดนไทย

0: เอียดเพิ่มเติมที่จะสะท้อนให้กับสื่อต่างประเทศเห็นเป็นการเฉพาะรวมทั้งสะท้อนกลับถึงประชาคมระหว่างประเทศซึ่งจะได้ข้อมูลในการปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์โดยนางมรตีย้ำว่าการหยุดยิงไม่ได้หมายความว่าแนวชายแดนจะมีความมั่นคงเพราะยังมีภารกิจในการเก็บกู้ทุนระเบิดรวมไปถึงการต่อต้านออนไลน์สแกมตามถ้อยแถลงร่วมที่ขณะนี้ยังมีอีกหลายข้อที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ปภ.เตรียมโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัยในจังหวัดน่านวันพรุ่งนี้นะครับคุณยุวธิดาภูคำนวณมีอะไรกันครับ
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทที่ประชุมครม.อนุมัติที่ผ่านมาจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินอยู่ที่136ล้านบาทในรอบแรกนี้ธนาคารจะโอนเงินให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในวันพรุ่งนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดอย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาเงินจำนวน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนเท่านั้นยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
1: ๆ22นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จไม่ได้มีไว้ให้ร้องขอแต่มีไว้ให้เราถักทอด้วยการหมั่นลงมือทำ
4: Espiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: อ่ะชั่วโมงที่2ครับ
7: ครับผม
6: เรามาคุยกับน้องต้าครับ
7: ทุกคนจะคุ้นเคยผมว่าณตอนนี้คุ้นเคยกับบทตัวเซย่าจากทนายปีศาจ
8: เซย่า
7: อาจจะมันต้องออกแบบเชื้อชาติหน่อยเซย่าโอเค
8: ก็คือ

0: น้องต้าพัชกรนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับต้าครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็วันนี้มากับทนายไข่มุกใช่ไหมฮะ
3: ทนายจิตรี
0: จิตรีจิตรี
2: ใช่ขอโทษขอโทษขอโทษนะ
0: ครับผมไม่ไปต่อไม่ถูกหรือว่าไม่จบตรงนู้นแล้วมาเคลียร์ต่อตรงนี้
2: ครับนี่ก็ทำเทปไว้นะฮะเผื่อจังหวะนั้น30วันมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้
0: ใช่ไม่เกี่ยวกันนะฮะ
2: ใช่ใช่ฮะ
0: วันนี้เอาต้ามาเพราะว่าจริงๆเนี่ยมาคุยเรื่องของเด็กที่เรียนฟิล์มมานี่ก็เพิ่งรู้ว่าต้าเรียนฟิล์มนี่จบมากี่ปีแล้วต้า
3: ประมาณเกือบ2ปีครับ
0: ก็เพิ่งจบเนาะ
3: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมครับ
2: แล้วไปเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงฮะ
3: แคสติ้งครับมีแคสติ้งติดต่อมาไปให้ไปแคสดูคร
0: ับ
3: ก็เลยไปครับแล้วก็ได้อ่านบทตรงที่หน้าสตูแคสเลยแล้วก็รู้สึกว่า
2: อยากเล่นมาก
3: ใช่อยากเล่นมาก
0: อ่านบทแล้วไม่รู้สึกว่าโหบทมันยากป่ะคิดว่ามันบทมันโหดมากเลยนะบทต้าในเรื่องอะเซย่า
3: ตอนที่แคสผมได้บทแค่นิดเดียวแล้วก็ตอนแคสเป็นภาษาไทยด้วย
0: ยังไม่รู้ว่าต้องเจออะไรกัน
3: ใช่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แคสเป็นภาษาพม่า
2: เอ๊ะจะทำไมเหมือนเห็นป้าในงานอื่นๆมาก่อน
0: เล่นซีรีส์เล่นอะไรมาก่อน
2: ใช่ไหม
3: มีเป็น MV ครับพ
0: ี่ MV ใช่ไหมครับ
2: นี่คืองานแสดงอันแรกเลยถ้าเป็นละครเป็นซีรีส
3: ์ถ้าเป็นซีรีส์ก็เรียกว่าอันแรกก็ได้
0: เรื่องแรกเห็นพวกกำกับอะไรเขาชมบทเซย่าในเยอะมากเขาบอกเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แบบเขาเล่นดีมากและเล่นดีแบบเขาก็ไม่คิดว่าเล่นมันจะดีขนาดนี้ถ้ามันบทมันยากไง
2: มีอะไรแนะนำพี่กับพี่โบไหมเพราะว่าเข้ากองทีไรคือกระอักกระอ่วนกันทั้งทีสองคนนะ
0: แล้วบทพี่สบายกว่าเยอะเลยนะ
2: ใช่
0: เหมือนเล่นเป็นตัวเองอ่ะ
2: ยังเล่นไม่ได้เลย
0: บทชิบหายแล้วผมเขาเลยไม่เรียกเราไปแคสไหนไงเล่นเป็นตัวเองทั้งหมดเลย
2: เอออ่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้เลือกเรียนสายเขาเรียกว่ามีเดียอาร์ตถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: หรือว่าการออกแบบภาพยนตร์คืออะไรฮะจุดเริ่มต้น
3: ผมตอนเด็กๆอ่ะเด็กจิ๋วเลยผมรู้สึกว่าผมอยากเรียนนิเทศ
0: แค่
3: รู้ว่านิเทศอ่ะจะได้มาทำงานแบบเบื้องหลังอยู่ในกองถ่าย
0: อ๋อไม่ได้คิดว่าอยากทำเบื้องหน้าเหมือนกันจริงๆคืออยากจะอยู่ในกองอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
3: แล้วก็หายไปจนม.6เลยผมไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรจนม.6ที่จะต้องแบบใกล้จะเลือก
0: ต้องเลือกแล้วเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ก็มาค้นตัวเองว่าจริงๆเราชอบอะไรก็ไปเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วเราอยากเรียนนิเทศนี่หว่าก็เลยคุยกับที่บ้าน
0: ครับ
3: ที่บ้านก็พอเขาเห็นว่าเราตั้งใจจริงๆเลยแบบนี้ก็สนับสนุนก็เลยเข้ามาเรียน
0: ซึ่งนิเทศมันก็มีหลายด้านนะมีทั้งแบบมี PR มีโฆษณามีฟิล์มมีโทรทัศน์มีเยอะมากอ่ะเรามองไว้ยังไงว่าอนาคตเราอยากเป็นอะไร
3: วันแรกที่เข้าไปสัมภาษณ์มีพี่ศิษย์เก่าเดินมาเขาก็บอกว่าโอ้มาสัมภาษณ์ใช่ไหมเนี่ยพี่เป็นศิษย์เก่านะคุยกันได้พี่ไม่ใช่อาจารย์แบบไม่เป็นเขาถามว่าอยากเป็นอะไร
0: ครับ
3: ผมตอนวันนั้นผมตอบว่าอยากเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์เพราะว่าเห็นแบบในหนังเห็นเซตที่เขาจัดแล้วรู้สึกว่าเราอยากทำแบบนี้
0: มันมหัศจรรย์เน
3: า
0: ะ
3: ใช่ใช่มันดูเจ๋งไงการที่คนคนนึงจะครีเอทโลกที่ไม่เคยมีขึ้นมาได้
0: จริง
3: รู้สึกว่ามันเจ๋งแต่พอเข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยัง
0: มันค่อยๆหาไปก่อน
3: ใช่ใช่เหมือนแบบอาจจะเป็นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยคร
0: ับ
3: ว่ามันจะค้นเจอว่าตัวเองชอบอะไรตอนเรียน
2: แต่มันชอบมีคนถามเยอะต้าว่าผมอยากเป็นดาราครับผมต้องเริ่มทำต้องเข้าวงการยังไงซึ่งพี่ก็ไม่ตอบไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เลยเพราะว่ามันไม่รู้ต้องทำยังไงเหมือนกัน
0: อ
2: ่ะมันเป็นจังหวะชีวิตคนมากกว่าหรือว่าการเรียนเนี่ยถ้าไปเรียนฟิล์มเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนิเทศทำให้เราเจอกับรุ่นพี่ทำให้เรามีคอนเนคชั่นที่ดีในการต่อยอดไปอันนี้มันมีส่วนไหม
3: ผมคิดว่ามีส่วนคอนเนคชั่นก็ค่อนข้างมีส่วนในการทำงานในทุกๆอุตสาหกรรมผมคิดว่านะแล้วก็อยากเป็นดาราเหร
0: อ
3: ต้องทำยังไง
2: ใช่ตอบได้ไหมในยุคนี้ยังตอบเห็นช่องทางที่มันชัดเจนกว่ายุคพี่ไหม
3: ตัวผมเองอ่ะไม่ได้อยากเป็นดาราแต่ว่าผมอยากเป็นนักแสดงใช่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าอยากเริ่มเข้ามาตรงนี้ก็เริ่มทำคอมการ์ดก็ได้ครับแล้วก็ไปแปะอาจจะไปแปะในแบบกลุ่ม Facebook หรือว่าทำคอนเทนต์ของตัวเองก็ได้แล้วก็ลงในช่องต่างๆอะไรเงี้ยบางทีพี่ๆแคสติ้งอ่ะเขาดูอยู่แต่เราไม่รู
0: ้บางทีมันส่งมันก็ไปถึงเขาสักวัน
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
2: หรือบางทีในช่วงวันนี้เป็นโซเชียลมีเดียของตัวเอง
0: เออ
2: จะเป็นช่องทางที่ดี
3: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนผมเองก็เคยมีได้งานโฆษณาตัวหนึ่งเป็นบทแบบปั่นจักรยานอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นผมก็เพิ่งซื้อจักรยานกลับมาปั่นพอดีแล้วก็ลงแบ ลงสตอรี่อะไรไป
0: ภาพมันก็เลยชัด
3: ใช่เหมือนแคสติ้งเขาก็มาเรียกแล้วเราก็ส่งไปว่าเราปั่นจักรยานนะลูกค้าก็ดูแล้วก็แบบอาจจะเหมาะกันก็เลยเลือก
2: ซื้อจักรยานมาลำหนึ่งแล้วก็ได้งานเลยเหรอทำไมชีวิตดี
0: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจนะได้มาพอดี
3: ใช่มันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทามิงด้วยมันพอดีกัน
0: โอเคตั้งแต่4ล้อจนมา2ล้อแทบจะล้อเดียวแล้วไม่เคยมีใครเล่นแต่มันคนละยุคกันเนาะยุคนี้มันเริ่มมีโซเชียลมันก็สามารถเหมือนเขาสามารถเข้ามาดูพื้นที่ของเราได้เนาะมันก็ง่ายขึ้น
2: อ่ะเห็นบอกว่าอยากจะเป็นนักแสดงก็แสดงว่าถ้าในกองถ่ายก็ต้องอยู่ในเบื้องหน้าแน่ๆถูกไหมฮะ
3: ครับก็ผมรักงานเบื้องหลังชอบทำงานเป็นทีมแต่ว่ามีโอกาสได้มาทำงานเบื้องหน้าแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่เราเอนจอยกันก็เลยตอนนี้ก็พยายามที่จะทำคู่กันไปอยู
2: ่
3: ค่ะ
2: แต่เหนื่อยกว่ากัน
0: โห
3: เหนื่อยคนละแบบพี่ถ้าเป็นอย่างทีมงานอย่างเงี้ยเราก็จะโอเคเราต้องตื่นเช้าแหละเราต้องทำงานกับที
0: ม
3: เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นอย่างนักแสดงผมว่าเหนื่อยในเรื่องของการเตรียมตัว
0: ครับ
3: แล้วก็เรื่องสมาธิตอนที่เราเล่นครับพี่
0: เหนื่อยคนละแบบเนาะจริงๆบางคนจะบอกว่าโอ้โหนักแสดงไม่ได้เหนื่อยเท่ากับทีมงานก็ไม่ใช่นะ
2: ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่
0: ผมว่ามันเหนื่อยคนละอย่างที่ตาเขาบอกอ่ะ
3: คร
0: ับ
2: เนาะเพราะเราเองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
0: ใช่
2: เข้าไปถึงก็ต้องเล่นให้ได
0: ้แล้วทำไม่ได้ก็คือมันก็ผ่านวันนั้นไปไม่ได้ทั้งหมดนะมันเหมือนสำคัญหมดแหละจริงๆทุกตำแหน่งอ่ะ
2: แล้วก็พลังงานของนักแสดงเนี่ยบางทีไม่ได้เล่นทุกซีนติดต่อกันยิ่งเวลาพักเนี่ยยิ่งยมนะ
3: ใช่ผมว่าพักนานอ่ะมันก็ดูดพลังงานเราเหมือนกัน
2: แต่พี่เคยไม่พักเลยเหมือนกัน
0: ยมไหม
2: ก็ดูดพลังงานก็พลังงานที่ไม่ดีเหมือนกัน
0: เขาคงรู้เรื่องนี้แหละเขาเลยไม่ปล่อยให้เราได้พักเลย
2: ใช
0: ่ใช่ใช่
3: กลัวโดนดูดพลังงาน
0: ใช่แปดโมงถึงสี่ทุ่ม
3: โอดยาวเลย
0: ครับผม
2: พี่ได้พักคิวล่าสุดเลยพี่ต้องขี้แตก
0: พักคือต้องส่งไปโรงพยาบาล
2: พี่ไข้ขึ้น 38.5 พี่ถึงได้พักไม่งั้นพี่ไม่ได้พักเลย
0: แต่ละกองมันก็ไม่เหมือนกันนะการทำงานมันไม่ง่ายหรอก
2: ถูก
0: นะครับแต่สุดท้ายก็เลยเลือกมาเรียนฟิล์ม
3: ใช่
0: ทำไมตัดสินใจสุดท้ายว่าเป็นฟิล์ม
3: ผมไม่ชอบเรียนคณิตเลย
0: อ๋อเหรอ
3: เป็นอีกหนึ่งเหตุผล
0: แต่นิเทศมันก็จะไม่ค่อยเลขไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ไหมผมก็หาเลยว่าประมาณไหนที่ไม่มีคณิตบ้างแล้วก็มาดูว่าอ๋อจริงๆแล้วเราชอบอะไร
0: แต่มันก็ยังมีสแตทอยู่ปะ
3: ไม่มีเลย
0: อ๋อไม่มีเลยเหรอ
3: ไม่มีเลยครับ
0: โอเค
3: ขณะที่ผมเรียนไม่มีเลย
0: โอเค
3: ก็เลยมาลองที่อันนี้เลย
0: ครับผม
2: เด็กฟิล์มต้องทำอะไรบ้างครับต้องเรียนกำกับไหม
0: เรียน
2: เขียนบทไหม
0: ต้อง
2: เป็นคนถ่ายเองไหม
3: ของคณะที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมี drawing กับ painting ด้วย
0: ครับ
3: แล้วก็พวกวิชา photo direct เขียนบทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: drawing painting ได้เหรอ
3: ใช่ตอนปี1ปี2ก็เหมือน
2: วาดไม่ได้อะไม่เอา
3: คณะที่อื่นอาจจะไม่มีแต่
0: เพื่ออะไรอะ storyboard เหรอ
3: เพื่อใช่ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็จะช่วยให้เราดูแสงตอนถ่ายได้ดีขึ้น
0: โอเคอ
3: ันนี้เป็นเหตุผลที่อาจารย์เขาก็หยิบยกขึ้นมา
0: ครับ
3: ก็ผมก็คิดว่ามันก็ช่วยได้แล้วก็เพนติ้งก็เรื่องของสีเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งที่หลังหรือว่
0: า
3: เรื่องของอาร์ต
0: ครับ
3: โดยรวมใน
0: ภาพรวม
3: ใช่มันก็ช่วยได้ครับ
2: จำเป็นในเรื่องของฟิล์มไหมครับถ้าความรู้สึกตัวเราเองเดี๋ยวมันก็เป็นจินตนาการที่เราไปมองในการถ่ายทำได้หรือในการเล่นเพิ่มเติมอะไรได้หมดเกี่ยวไหมกับการ painting drawing เลยเนี่ย
3: ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีสกิลมันก็จะช่วยได
0: ้มันต้องได้ใช้อะเนาะ
3: ใช่
0: แล้วพอได้เรียนปุ๊บฟิล์มจริงๆอย่างที่บอกมันเยอะมากเขียนบทกล้องตัดต่อโปรดิวเซอร์รู้สึกว่าตำแหน่งไหนที่เราน่าจะถนัดที่สุดหลังจากได้เริ่มเรียนมาละ
3: ผมคิดว่าผมถนัดผู้ช่วยครับเอดีผู้ช่วยผู้กำกับ
0: เพราะอะไรอ่ะผู้ช่วยคอยถือบอลไงอันเดินเหมือนเป็นมือขวาของผู้กำกับอ่ะ
2: เฮ้ยไม่เอาดิมันต้องเถียงผู้กำกับ
3: แ
2: น่น
3: อนแต่ว่าไม่เร่งไงผมจะแบบไม่ค่อยเร่ง
0: เป็นแบบแนวใจดีเป็นตำรวจด
2: ีแต่เอาจริงนะนี่เหนื่อยเหมือนกันนะ
0: เหนื่อย
2: ไอ้ผู้ช่วยเนี่ยเพราะมันต้องรู้ทางตัวเองและต้องรู้ทางผู้กำกับด้วยแล้วต้องคอยไปเคลียร์กับนักแสดงอีกกล้องอีก
0: เป็นกระบอกเสียงให้ผู้กับอ่ะบางทีนักแสดงก็จะหงุดหงิดแก่ผู้ช่วยนี่แหละ
2: แต่ซึ่งวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้กับแน่ๆ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่มันก็เป็นแน่นอน
3: ถ้ามีโอกาสแล้วก็ถ้าไปได้ก
2: ็โอ้ยมันสะสมมันได้อยู่แล้ว
0: ผมเห็นหลายคนเลยสุดท้ายมันเป็นตากล้องก็เริ่มจากผู้ช่วยเนี่ยมาเป็นผู้กับ
3: คร
2: ับ วันนี้เป็นนี้อายุเท่าไหร่ฮะ
3: เดือนหน้า26ครับ
2: 26เราเป็นผู้ช่วยอีกสัก5ปี31เราคว้างวอใส่ผู้กับไปละ
0: อย่าไปทำนะ
2: ใช่คว้างปังกำกับอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ย
3: นั่งแทน
1: เรียบร้อยหายตาหายไปเลย
3: ไม่ต้องมาเลย
1: ใช่ใช่ใจเย็นไว้ใจเย็นยุคสมัยก่อนมีขว้างอะไรกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยละ
2: ไม่ค่อยแล้ว
1: เออมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว
2: ไม่รู้แล้วยุคสมัย
4: เดี๋ยวนี้มันถ่ายก็ได้ก็ไม่การทำแล้วเอออ่ะแล้วคนที่จะเรียนด้านนี้เรียนฟิล์มอย่างเงี้ยเผื่อน้องฟังอยู่มันต้องอาศัยสกิลอะไรบ้างเผื่อว่าเขาฟังเขาจะรู้ว่าเอาสกิลแบบนี้มันเหมาะกับการเรียนด้านฟิล์มด้านอะไร
3: เรียกว่าอะไรดีเหมือนเราก็ดูงานที่ดีงานหนึ่งที่มันถูกกันกองออกมาแล้วเป็นผลงานอะไรเง
1: ี้
3: ยไม่ต้องดูเยอะก็ได้แต่ว่าดูงานที่ดีแล้วก็งานที่เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียกว่าอะไรดีเหมือนมีความคิดใหม่ๆเหมือนได้พัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งใน
1: อย่างน้อยเรามีเรฟเฟอร์เรนซ์เนื้อดีมันควรเป็นยังไงไม่ดีมันจะประมาณไหน
2: เด็กฟิล์มต้องเป็นคนติดไหมต้องเป็นคนคิดไม่เหมือนคนอื่นต้องแบบเฮ้ยแม่งแหวกว่ะ
1: ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแบบนั้นเนาะ
2: ใช่
1: สไตล์อ่ะ
2: จำเป็นไหม
3: ก็แล้วแต่คนครับพี่ถ้าคนติดก็จะมีติดไปเลยแบบมีเพื่อนคนอ
2: ย่างเราติดไหมติดไหม
3: มีบ้าง
1: อยู่ที่ติดอะไร
3: อยู่ที่
1: ติดอะไรติดหลายอย่างเหมือนกันกับผม
2: พูดได้ไหมอ
1: ย่าพูดเลยไม่ให้ไม่ได
3: ้อย่างมีเพื่อนคนหนึ่งก็จะถนัดถ่ายใช่ไหมเขาก็จะถ่ายแต่งานขาวดำอย่างเดียวเลยตลอด4ปีถ่ายแต่งานขาวดำเ
1: พ
3: รา
1: ะว่าก็เป็นสไตล์เขาไป
3: ใช่เหมือนเขาชอบแบบแสงเงาอะไรเงี้ยก็แนวนั้นไปตลอดเลยหรือว่าบางคนวางคอมโพสเก่งงานเขาก็จะภาพออกมาสวยมากอะไรเงี้ยแบบในงาน
2: โอ้พี่เนี่ยวางคอมโพสการถ่ายภาพไม่ได้เลย
1: ห่วยเหมือนกันถ่ายรูปให้เมียเนี่ยห่วยแตกเลยอ่ะ
2: กลายเป็นว่าลูกผมอาทิเก่ง
1: ถ่ายออกมาแล้วมันสวย
2: ถ่ายออกมาแล้วสวย
1: มันจะมีคนที่แบบ
2: แต่ผมไม่ได้เลยแล้วแบบเพื่อนเวลาไปถ่ายรูปกันเมื่อก่อนพวกไอโอชอบกล้องไลก้าถ่ายกันมาถ่ายมันสวยจังวะพอหยิบมาคือภาพมันสวยนะแต่ระวังไม่สวย
1: พวกนี้นะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายก็สวย
2: ใช่
1: ผมเคยเจอพวกตากล้องอ่ะพี่ฝากถ่ายหน่อยถ่ายมาแล้วเอ๊ะถ่ายยังไงยังไม่มีอะไรทำไมมันออกมาสวยจังวะปรับไฟจำเป็นไหมเรื่องการถ่ายรูปต้องมีทักษะมาก่อน
3: ผมคิดว่าถ้ามาเรียนฟิล์มอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีก็ดีเหมือนสกิลอื่นๆแต่ว่าม
1: าเรียนรู้เพิ่มได้เนาะหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการไม่ต้องรู้เรื่องกล้องมาก่อนไม่ต้องตัดต่อเป็นมาก่อนที่จะมาเรียนด้านนี้ใช่ไหมครับ
3: เพราะว่าเดี๋ยวแต่ละคนก็จะไปเจอสายที่ตัวเองถนัดเอง
1: อ
3: ย่างสมมติว่าอย่างผู้ช่วยอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: คุณก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องรู้เรื่องกล้องเยอะก็ได้ก็ไม่ต้อง ผู้ช่วยได้หรือว่าเขียนบทก็อาจจะไม่ต้องไปรู้ขั้นตอนการตัดต่อเยอะแต่ว่าถ้ารู้ไว้มันก็ดีเพราะว่าเขาจะได้ลำดับภาพในหัวตอนเขียน
1: ก็ต่อได้เลยส่วนใครไม่รู้ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเขาสอนให้ทั้งหมดนี่แหละเราก็ต้องยังไงค่อยมารู้ทีหลังได้นะครับ
2: เนี่ยกำลังให้ต้าดูให้ต้าดูรูปหนึ่งนะ
3: ครับ
2: อันนี้คือรูปที่พี่ถ่ายให้ลูกแล้วเมียอ่ะอันนี้รูปนี้ประมาณนี้อันนี
1: ้โอเคเห็นตัวเห็นตัวจริง
2: นี่นะ
1: เห็นโปรไฟล์ชัด
2: ต่อไปคือรูปที่ลูกพี่ถ่ายให้พี
1: ่พี่
3: รูปพี่อยู่เท่าไหร่นะครับ
2: 8ขวบ
1: โอ้มันดูอิมแพคกว่าเยอะเลยว่ะ
3: ดูมีอนาคตมาก
1: เ
3: ลยนะคร
2: ับวางแล้วแบบเฮ้ยพี่แจ็คดูอ่ะนี่ลูกอาทิถ่าย
1: เออมาถ่ายด้วย
2: เออมาถ่ายกล้องใหญ่เลยนะนี่มันถ่ายมือถือเครื่องนี้เลยนะมือถือเครื่องนี้เลย
1: จะว่าเป็นคนมุมมองแบบโอเคว
5: างคอมโพส
1: เออวางคอมโพสดี
2: เออนี่ก็เลยแบบขนาดไม่ได้เรียนคือจริงๆมันควรมีอภินิหารอะไรบางอย่างในชีวิตเรานะสมมติว่าเนี่ยไม่ได้เรียนถ่ายรูปแต่ถ่ายรูปเก่งไม่ได้เรียนวาดรูปเก่งไม่เคยเรียนร้องเพลงแต่ร้องเพลงเพราะแสดงว่าแต่ละคนต้องหาเอง
1: ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะมีทักษะในเรื่องพวกนี้ก็ได้
3: ใช่
1: ใช่ไหม
2: พุ่งกับมือหนึ่ง
1: ไม่รู้อีมือ
5: สภาพ
2: ปัดรางวัลพอมั้ง
1: รู้เขารู้
2: ขาดเลยหรอให้ขาดเลยหรอ
1: ได้ขาดเลย
2: ส่ง
1: อะไรไปส่งอะไรไปก็ไม่รู
2: ้
1: เออและอย่างเรียนฟิล์มเนี่ยคนเรียนเขาบอกว่ามันอดหลับอดนอนไหมเหมือนเด็กถาปัดเขาจะบอกว่าโอ้เด็กถาปัดต้องทำโมเดลมันต้องอึดถึกทนอะเด็กฟิล์มเป็นอย่างนั้นไหม
3: ผมนอนดีมากเลยนะ
1: ไม่มีปัญหาเลยหรอ
3: ใช่ผมคิดว่ามันอยู่ที่การจัดการมากกว่า okay. ในเรื่องของตอนเรียนด้วยแล้วก็ตอนออกกองด้วยถ้าเบรกดาวมันโอเคทีมงานก็จะได้นอนอย่างโอเคเหมือนกัน
1: แต่มันก็จะมีพวกแบบกิจกรรมในการต้องออกไปถ่ายมีแบบคือไม่ได้เฉพาะห้องเรียนนะถ้าเรียนฟิล์มมันจะต้องแบบมีการออกกองทำอะไรกันค่อนข้างเยอะ
3: ใช่ใช
1: ่
2: การที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราเรียนฟิล์มมาเนี่ยมันทำให้เราแบบเข้าใจในศาสตร์ของการแสดงมากขึ้นไหมหรือว่ามันมองว่ามันง่ายขึ้นเพราะมันการเรียนมันสอนเรามาเยอะเหมือนกันไม่เกี่ยวกัน
3: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสอนเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนฟิล์มมาแล้วมา
1: ทำงาน
3: ใช้กับงานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้นอย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องอย่างเงี้ย
1: เข้าใจมากขึ้น
3: ใช่เข้าใจมากขึ้นว่าเลนมันประมาณไหนมันจะเห็นเราประมาณไหน
1: ทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นอย่างนี
3: ้ใช่แล้วพออย่างตอนเปลี่ยนเซตเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเวลาให้เราพักได้แล้วก็แวบออกไปได้แต่ถ้าคนที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าไม่ได้รู้ว่ากระบวนการประมาณนี้มันใช้เวลาประมาณไหนก็อาจจะแบบยืนอยู่ในเซตแล้วมันก็จะเสียพลังงานไป
2: เรียนฟิล์มมันคือเรียนเรื่องการถ่ายทำด้วยไหมการวางกล้องวางเฟรมมีไห
3: มไม่ได้ลึกขนาดนั้นครับมอผมไม่ได้ลึกขนาดนั้นไม่ได้ลงเป็นสายกำกับสายกล้องอะไรอย่าง
2: น
3: ี้
2: เพราะพี่แอบสงสัยว่าทำไมการแสดงจะเป็นละครหรือว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่เนี่ยจะมีกล้องได้แค่3กล้อง
3: ครับ
2: สัก8ตัวได้ไม่ได้เสร็จเร็ว
3: ก็ได้ถ้าพี่มีตังค์แล้วก็มีคน
1: เป็นอเมริกันฟุตบอลเลยนะมึงควงได้อย่างนี้เลยนะมึงนิ่งๆมาควงได้เลย
3: มันก็จะแบบเอ้าเดียวเสร็จเลย
2: เอางี้คุณผู้ฟังอาจจะไม่รู
1: ้
2: วิธีการก็คือจะมีกล้องในการ
1: ต้องอธิบายก่อน
2: เซตไฟ
1: ใช่
2: ใน1ซีนถูกไหมทีเนี้ยเขาต้องเล่นสมมติเรายืนหน้ากระดานฝั่งนึงกล้องก็อยู่หน้ากระดานอีกฝั่งน
1: ึ
2: ง
1: ใช
2: ่พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็ต้องเข้าแคบ
1: ถูก
2: เข้าข้างเข้า
1: เปลี่ยนคัด
3: ย้ายไปแต่ละมุม
2: ย้ายไปย้ายมาซึ่งมันสามารถถ่ายกว้างไปด้วยแล้วแคบที่เขาต้องการด้วยทีเดียวแล้ว
1: ให้ถ่ายทีเดียวแล้วได้ทุกมุมได้ไหม
2: เออได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
3: ถ้าทุกมุมเลยอาจจะยาก
1: เพราะว่ามันแลบกันอยู่ใช่ไหม
3: ใช่แบบอินเสิร์ตอย่างเงี้ยแบบหยิบขึ้นมาเล็กๆต้องมีอยู่ข้างบนเจาะลงมาเป็นอินเสิร์ตมันอาจจะยากเกินไปเพราะว่าแล้วก็มันเปลืองงบด้วยพี
1: ่
3: รอเพิ่มหนึ่งกล้องก็จะต้องมี
1: แต่กล้องอีก
3: ต้องมีแต่กล้องต้องมีผู้ช่วยอีกต้องมีผู้ช่วยอีกคนนึงที่มาแบบเปลี่ยนเล
2: ่
3: น
2: โฟกัสอีก
3: ใช
2: ่มาสาแสดงว่ากล้องหนึ่งตัวเนี่ยจะมี ช่างกล้องหนึ่งผู้ช่วยเขาหนึ่ง
1: อีกหนึ่ง
2: คอยเปลี่ยนเลนส์นู่นนั่นให้คนโฟกัสอีกหนึ่ง
3: ปกติคนเปลี่ยนเลนส์กับโฟกัสจะเป็นคนเดียวกัน
1: โอเคกล้องตัวหนึ่งมีคนสองคนง่าย
3: ๆประมาณสาม
1: ประมาณสามด้วย
3: ประมาณสาม
2: สามก็ประมาณทั้งสามสี่หมื่นต่อตัวถูกไหมประมาณนั้นคร่าวๆคร่าว
1: ๆก็แล้วแต่นะโปรดักชันอะอย่างทั่วไปคุณผู้ฟังซีนหนังเรื่องนึงซีรีส์ละกัน2กล้องโดยปกติถ้าเร่งๆก็เพิ่มเป็น3กล้อง
2: หนังเนี่ยบางทีกล้องตัวเดียวนะเมื่อก่อนยุคพวกพี่อ่ะ
1: 1ซีนก็เล่นซ้ำๆไปเก็บไปเรื่อย
2: ๆซ้ำจนไม่มีพลังงานแล้วอ่ะ
1: ใช่ๆๆที่ดูกันออกมา1นาทีในซีนเนี่ยโอ้บางทีถ่ายครึ่งวันนะ
2: ใช่
1: ยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยโอ้โหคนนี้เขาไม่เอาเลยนะลูกค้าได้ตังค์นะเขาบอกว่าคนอื่นถ่ายเลยมันนานแล้วนะแล้วเขารู้เยอะด้วยบางทีคุยๆไงเขาเดินออกนะพี่ยืน3เนี่ยอ่ะพี่อาร์ตเดินไปละเขากลัวอินเสิร์ตนะติ๊กเขาด้วยเรียนรู้เยอะ
3: ไปก่อนเลย
1: เรียนรู
2: ้เนี่ยบางทีอยู่ข้างๆอันเนี้ยแล้วถ้าเป็นสมัยเข้าวงการใหม่ๆนะเฮ้ยว่าไงเพื่อน
1: อยากเห็นอยากออก
2: ออกทีวีอยากออกกล้องสมัยนี้เหรอยืนห่างไว้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมันบดมันเยอะเดี๋ยวมันอินเสิร์ต
3: มัน
2: แ
3: น่มาอีกมุมนึงจะได้ไม่เห็นหรอใช
1: ่ก็เรียกว่ารู้มากเนี่ยรู้มาก
2: เลยไม่ค่อยมีงานแสดง
1: ครับผมเออนะฮะแล้วเรียนฟิล์มเนี่ยเรื่องของเกรดจบในการทำงานตอนนี้เราพอจบมาแล้วเรื่องเกรดในการไปหางานทำเนี่ยมันสำคัญไหมอ
3: าจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับสายอื่นๆที่เป็นสายวิชาการ
1: ครับ
3: เพราะว่าของเรามันเป็นเรื่องของครีเอทีฟมากกว่า
1: ดูผลงานมากกว่า
3: ดูผลงานประมาณนั้นครับคิดว่า
1: โอเคแล้วพวกค่าใช้จ่ายในการเรียนแหละเพราะเท่าที่ฟังดูมันต้องมีทั้งกล้องมีออกกองมีนู่นมีเนี่ยมันจะแพงกว่าคณะอื่นๆยังไงบ้างน้อยยังไงบ้างไหมครับ
3: จริงๆผมคิดว่าเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะมันสามารถเพิ่มลดได้ตามเรียกว่าอะไรดีความเจ๋งของโปรดิวเซอร์ในแต่ละโปรเจกต์ด้วย
1: ครับ
3: ถ้าสมมติว่าเราเงินน้อยอย่างเงี้ยเราก็
1: ครีเอทีฟเยอะๆหน่อย
3: ใช่ครีเอทีฟเยอะแทนเราขายความครีเอทีฟขายบทแทนหรือว่าถ้าเราเงินเยอะหน่อยเราก็อาจจะโอเคขายโปรดักชันนู่นนี่นั่นได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องตังค์เยอะครับแล้วก็มีแบบหลายๆท่านก็พูดไว้ว่าแบบทีสิทธิ์นักศึกษาเดี๋ยวนี้เน้นงบเยอะแต่ว่าเอาไปลงกับสิ่งที่อาจจะไม่ได้มีความสำคัญขนาดน
1: ั้
3: น
1: ไม่ตอบโจทย์กับผลงาน
3: ใช
2: ่ก็น้องเขายังไม่รู้อ่ะใช่ไหมล่ะ
1: กระโปะเอาไว้ก่อน
2: ประสบการณ์เขายังไม่มีเขายังมีทุนก็ดีแล้ว
3: ใช่
2: ไหม
1: อ่ะแต่เราก็จะเห็นนั้นหนังแบบทุนต่ำแต่ว่าทำรายได้ถล่มทลายมันก็มีเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับ
2: สิ่งที่เรียนในห้องกับการเอ๊ะอันนี้ถามไปแล้วใช่ไห
1: ม
2: โอเคเด็กจบฟิล์มสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างครับนอกจากพุ่งกับ
3: เด็กจบฟิล์มโอเคอย่างรุ่นพี่ผมก็มีไปทำเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร
1: ์
3: ไปจริงๆจบฟิล์มมาไม่ได้ต้องเป็นพุ่งกับอย่างเดียวก็ถ้าคุณถนัดกล้องก็ไปทำทางกล้อง
1: ครับ
3: ปรดิวเซอร์ PM จัดการอะไรได้หมดเลยแล้วก็มีรุ่นพี่ผมคนนึงไปแบบจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตก็มี
0: ข้ามสายไปเลย
3: เพราะว่าเหมือนเขาทำโปรดิวมาก่อนก
0: ็
3: เลยมีความรู้เรื่องการจัดการการแบบติดต่อนู่นนี่นั่นม
0: ัน
3: ก็สามารถไปได้หลายทางเหมือนกันในวงการบันเทิงครับ
2: อืมก็จริงนะมันทั้งจะโฆษณาก็ได
0: ้
2: ซีรีส์จะละครจะอะไรมันได้หมดอ่ะ
0: มันเอาไปแอพพลายได้ไง
2: บางทีไปจัดเป็นออร์แกไนซ์อีเวนต์หนึ่งได้เลย
0: หลังๆที่จบมาก็ไม่ค่อยตรงแล้วแต่ว่ามันก็มันสามารถพอไปเอาไปใช้ได้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหม
2: ได้เลย
0: แป๊บหนึ่ง
2: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
0: ครับผม
6: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันๆทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้ละจำได้เชีย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
4: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แชร์ข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
10: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
13: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: กลับมาช่วงสุดท้ายกับน้องต้าครับ
15: ใช่ครับ
14: นักแสดงจากซีรีส์
15: ทนายปีศาจเล่นเป็นซียะนั่นเอง
16: ครับผม
15: คือต้านอกจากเรียนฟิล์มก็คืออยากมาเป็นเบื้องหลังแล้วตอนนี้ก็ได้ทำเบื้องหน้าแล้วด้วยนะครับสำหรับนักแสดงหน้าใหม่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าการเข้าไปทำงานตรงนี้มันเรื่องรายได้เนี่ยมันเป็นยังไงมันการเล่นซีรีส์เรื่องนึงค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไงบ้างครับเรื่องรายได
16: ้อยู่ที่หลายๆอย่างผมว่าอยู่ที่หลายๆอย่างเรื่องผลงานก่อนๆก
15: ็
16: มีส่วนเรื่อง
15: ประสบการณ์ที่ผ่านมา
16: ใช่แล้วก็เรื่องเดี๋ยวนี้เรื่อง follower ก็มีส่วน
15: ใช่
16: ใช่อาจจะไม่ได้มีผลมากกับเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์แต่ว่าพวกงาน
15: อื่น
16: ๆใช่อื่นๆมีผล
15: ลูกค้าหรืออะไรอย่างนี
16: ้
15: ซึ่งมันก็เป็นรายได้หลักๆอีกช่องทางนักแสดงเหมือนกันนะเนาะ
16: ครับ
17: จริงๆนักแสดงมันเป็นเงินประจำนะจะพูดยากนะงานไม่ได้ว่างานประจำน่าจะยากอยู่ในช่วงแรก
15: ๆเนาะ
17: มันต้องมีงานประจำควบคู่ไปด้วยไหมฮะอย่างพี่ต้ามีไหม
16: ผมมันไม่ได้ทำงานประจำเลยเพราะว่าเหมือนตั้งกับตัวเองไว้ว่าเราไม่อยากตอกบัตรไม่อยากนั่งออฟฟิศก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงมาตลอดแล้วก็ทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยครับก็แสดงด้วยแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วย
15: อ๋อตอนนี้ก็ทำเบื้องหลังไปด้วยเหรอ
17: เริ่มมาเหรอ
16: ก็ทำไปด้วยครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ทำกับบริษัทที่ฝึกงานแล้วก็พอฝึกงานเสร็จปุ๊บก็มีทำรับกับเขาต่อด้วยเลยครับ
17: ได้ทำงานอะไรบ้างแล้วครับได้เริ่มต้นทำอะไรบ้างแล้ว
16: ทำผู้ช่วยกับที่ฝึกงานแล้วก็แบบบางทีก็ไปวิ่งอาร์ตไปตีเสลดอะไรเงี้ย
15: ก็ทำแต่หลายตำแหน่งเหมือนกัน
16: ผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินตั้ง
15: ครับ
16: แต่ว่าถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำ
15: ความฝันและอยากเข้ามาอยู่ในกองอยู่แล้วเนาะ
16: ใช
17: ่ประสบการณ์ก่อน
16: ครับ
15: แต่ที่เราเห็นไอ้พวกวิ่งเสลดอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเติบใหญ่เป็นผู้กำกับใหญ่เยอะหลายคนนะ
17: ใช่
15: ผมก็เริ่มมาอย่างนี้ทุกคน
17: อ
15: ่ะใช่ไหมแล้วปกติตอนเนี้ยในพาร์ทของนักแสดงเนี่ยเราเป็นนักแสดงอิสระหรือว่าตอนนี้เรามีค่ายมีอะไรด้วยป่ะ
16: เป็นไม่ได้มีค่ายครับเป็นนักแสดงเป็นฟรีแลนซ์ครับ
15: โอเคก็คือแล้วแต่เราเลยตอนนี้ตัดสินใจได้เองทั้งหมด
16: ใช่ใช
15: ่การเป็นนักแสดงจริงๆอ่ะที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยการที่เราเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าการที่เรามีสังกัดอันไหนดีกว่ากันครับ
16: ผมคิดว่ามันอาจจะต่างกันในเรื่องของงาน แล้วก็ career path ที่สังกัดเขาจะวางให้เรา อย่างสมมติว่าเราเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยเราก็จะเลือกได้ว่า
15: อันนี้รับไม่รับ
16: เรียกว่าเลือกได้ไหมก็
15: ได้เนาะมันไม่อยู่ที่เราอ่ะ
16: ใช่ใช่ถ้ามีงานให้เลือก
15: ใช่ไหม
16: ก็เลือกได้ว่าเราอยากไปสายไหนแต่ว่าสมมติว่าเซ็นกับช่องหรือว่ามีสังกัดอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะวางโพซิชันเราเป็นสมมติเล่นละคร
15: ครับ
16: 3-4ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำอะไรต่อ
15: เขาจะมี1-2-3-4
16: ครับก็แล้วแต่สัญญาอันนี้ผมก็ไม่
15: มองอย่าง
16: น
15: ี้ได้ไหมว่าช่วงต้นอาชีพการแสดงการมีสังกัดมันอาจจะช่วยเราได้ประมาณนึงในเรื่องของการหางานนู่นนี่นั่นเพราะเราไม่มีคอนเนคชั่นไง
16: ใช
15: ่แต่อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนเนาะบางคนมาอาจจะมีชื่อเสียงมาอยู่แล้วดังใน TikTok หรืออะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะ
16: คร
17: ับ แต่ถ้าเซ็นเราไว้ดังก็ค่อยไปก็ได
15: ้หรือดังแล้วถอนก็ได้ก็มีหลายกรณี
17: ไม่ได้ถอนหรอกอยู่ให้ครบสัญญา
15: โอเค
17: ก็พยายาม
15: น่ารักกับเขาไปก่อน
17: ใช่
15: ไหมล่ะขอโทษนะขอโทษ
17: ขอโทษที่เชิญมานะ
15: ครับผม
17: แต่ละคำถาม
15: เออไม่แต่อยากรู้ไงใช่ไหม
17: เออคอนเน็กชันก็เป็นส่วนสำคัญเมื่อกี้ต้าบอกแล้วถ้าอย่างผมเองก็เข้าเล่นหนังครั้งแรกก็คอนเน็กชัน
15: ออกมีคอนเนคชั่นใช่ไหม
17: ใช่ก็พี่อ้นก็แนะนำไปอะไรเงี้ยก็ได้เล่น
15: เดี๋ยวผมมาเล่น MB งานแรกในวงการคือเล่น MB ก็มีโมเดลลิ่งไงไม่งั้นเราจะเข้ามายังไงอ่ะใช่ไหมยุคนั้นก็ไม่มี IG เขาจะมาดูเรายังไงไม่มีทางเลยอ่ะ
17: แต่ถ้าก่อนหนังผมก็มีถ่ายโฆษณาม
15: ี
17: โมเดลลิ่ง
15: โฆษณา
17: โมเดลลิ่งติดต่อมา
15: แล้วนั้นก็ต้องโมหมดอ่ะ
17: ใช่แล้วก็โดนหักเยอะเชียว
16: กระซิบได้ไหมตอนนั้นเท่าไหร่
17: 30
15: เดี๋ยวนี้ประมาณเท่านั้นป่ะ
16: 30
15: ก็ยังเท่าเดิม
16: ใช่ก็ยังประมาณนี้แต่ว่าก็จะมีบางโมที
17: ่น้อยลง
16: กว่านี
17: ้สูงกว่านี้เหรอ
16: สูงกว่านี้น้อยกว่านี้ก็มี
15: อ๋อแล้วแต่
17: โอ้โหตัวแรกแบบสมมุตินะจำไม่ได้10,000นึงอ่ะหรือ 7,000 แล้ว
15: โอ้โห
17: ภาษีอีก
16: ภาษี
17: 6,000 กว่า
15: เพราะอย่างพวกเราบางทีไม่ใช่ตัวเมนเนี่ยบางทีมันไม่ได้แบบ 400,000 อะไรอย่างเงี้ย
17: ตัวโบเก้เลยตัวโบวุ้นเลยเป็นตัววุ้นน่ะเล่นเป็นตัววุ้น
15: คือออกไปแล้วเพื่อนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรา
17: ใช
15: ่
17: ผมเคยไปถ่ายกับนักแสดงต่างชาตินี่แหละ
15: อ๋อเหรอเล่นกับฝรั่งเลยเหรอ
17: แต่โซนเอเชียไงโอ้โหนั่งตากแดดตัวดำเลยในฝั่งร่มเพียบเลย
15: ข้าวก็ไม่ได้คนละชุดนะข้าวคนละชุดแน
17: ่แต่ก็ไม่เป็นไรนักล่าฝัน
15: ใช่ใช่ใช่คนเรามาเนาะอะไรก็เหมือนอย่างเงี้ยทำทุกอย่างไง
17: ทำไปก่อนทำไปก่อนแล้วหมดละ
15: แล้วถ้าเด็กคนหนึ่งเขาถามพี่ต้าว่าผมจะยึดอาชีพนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพเลยคิดว่ามันเลี้ยงดูเขาได้ไหมในยุคนี
16: ้ผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะต้องถามพี่โบ
15: คือตอนเนี้ยพี่ก็เลยมาทำหลายอย่างกันทั้งดีเจด้วยพิธีกรด้วยนักแสดงนักแสดงเอาจริงพี่กับพี่อาร์ตเล่นไม่กี่เรื่องเองนะ
17: คือพี่กับพี่โบพูดตรงว่าพวกพี่ไม่ถนัดแต่เล่นได้ไหมเล่นได้ได้ประมาณหนึ่งก็เงินมาผ้าก็หลุด พูดตรงถูกไหมแต่ให้เลือกได้อ่ะก็คงไม่ถนัดเท่าพิธีกร
16: ใช
15: ่
17: เท่าดีเจ
15: ใช
17: ่ทำได้ดีไหมก็ไม่รู้ต้องให้คนอื่นเขาบอกอ่ะ
15: แต่ว่าถ้าจะเอาแสดงอย่างเดียวนะมันก็ต้องเอาให้ชัดก็คือต้องรับทั้งหมดอ่ะผมว่านะคือผมรู้สึกว่าการได้ภาพเราชัดในอาชีพอะไรสักอันอ่ะเราก็ต้องทำเยอะ
17: ๆ
15: อย่างผมอ่ะจะรับไม่ได้เยอะเพราะเราจะทำสลับกับพิธีกรบ้างดีเจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าทำทั้งหมดเนี่ยเอาจริงก็ยุคนี้ผมว่ายากสมัยก่อนละครเยอะกว่านี้ซีรีส์อาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้แต่ว่ามีละครปีนึงอ่ะผมว่าหลายสิบเรื่องแล้วมันมีโอกาสเยอะแต่ว่ายุคนี้ละครมันก็ไม่ได้ถ่ายเยอะเท่าเดิมมันอาจจะยากขึ้นป่ะ
17: เอาจริงถ้าเอาเป็นอาชีพอ่ะแนะนำว่าควรต้องเป็นแบบตัวเมน
15: อ
17: ่ะ
15: เออใช่
17: อาจจะเป็นได
15: ้
16: ผมคิดว่าน่าจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำไว้อยู่แล้วหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องเก่ง
15: มากมาก
16: มากมากเลยอย่างพี่ไอซ์เซอร์อย่างเง
15: ี้
16: ยเขาก็ทำงานแสดงอย่างเดียวแล้วก็รับทีละเรื่อง
15: เขาก็จะวางแผนได้ว่าปีนี้เขาเอาเท่านี้สองเรื่องหรืออะไรอย่าง
16: น
15: ี
16: ้ก็อาจจะต้องระดับนั้นหรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างที่ทำคู่ไปด้วยอย่างผมก็ทำเบื้องหลังไปด้วยแล้วก็ทำอย่างอื่น
17: อย่างพี่ถ้าเกิดรับแสดงอย่างเดียวเนี่ยปีนึงพี่ไม่พอ
16: ผมก็ไม่พอ
17: ไม่พอ
15: ใช่ไม่พอไม่พอ
16: ใช
17: ่ติดลบพูดเลยว่าติดลบ
15: มันอยู่ที่การวางแผนชีวิตของแต่ละคนด้วยเนาะ
16: ครับ
17: มันยากมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงพี่เป็นพระเอกขึ้นมาอย่างเง
15: ี้
17: ยก็อาจจะมีพรีเซนเตอร์ต่อถูกไหมซึ่งมันไม่ใช่สายเราอ่ะ
15: ใช
17: ่มันเราไม่ใช่คนพรีเซนเตอร์อยู่แล้ว
15: คือผมว่านะเอาแค่รายได้จากละครเพียวๆอ่ะอยู่ก็อยู่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกในมุมของผมนะเพราะว่าต่อให้เป็นพระเอกนางเอกเพราะว่าการที่เขาได้รายได้เยอะๆเนี่ยมันมาจากโฆษณาไปเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ตรงนั้นมาเยอะผมว่าเฉพาะค่าแสดงมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกจริงๆ
17: ค
15: ือ
17: ที
15: ่
17: เราพูดเราก็ไม่ได้ว่ากองถ่ายว่าเขาให้เราน้อย
15: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
17: เข้าใจได้เพราะว่าเขาเองก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
15: ถูก
17: ไหมเยอะกว่าเรามหาศาลเลยทีเนี้ยเราเองจะมานั่งเป็นนักแสดงแล้วใช้อาชีพนี้ตลอดเนี่ยผมไม่ได้เก่งขนาดนั้น
15: เออใช่พอเราเล่นเราก็จะรู้ว่าอ่ะมันอาจถ้าเป็น ABC เราอาจจะอยู่แค่ C บวกอะผมนะมันจะอยู่แค่ C บวกเราก็จะรู้แล้วว่ามันก็คงจะเป็นอาชีพหลักๆก็ยากอยู่นะ
17: เพราะถ้าในความนักแสดงมันจะเป็นคนละแบบนักแสดงคืออ่านบทไปเป็นตัวนั้นเข้าไปเล่นแต่พอพิธีกรมีสคริปต์เนี้ยอ่ะเดี๋ยวกูเล่นเอง
15: ใช่เอาอย่างไอ้เผือกเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆก็นักแสดงเลยอะเล่นอะไรก็ได้อะแต่เราไม่ใช่ไงเราไม่สามารถรับได้ทุกบทเพราะนั้นลองมองตัวเองดีๆว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราทำได้ดีหรือเปล่าบอกว่าวิเคราะห์ตัวเองให้มันชัดๆก่อนนะเน
17: า
15: ะ
17: แต่ก็ทำทุกอย่างได้นี่วันหนึ่งอาจจะเป็นพิธีกรได้ดีของผมก็ได้
15: ใช่
17: เอนเตอร์เทนเนอร์ได้ดีของผมก็ได้
16: ครับ
17: เออ
16: สาธุ
15: นี่เขายังมีเบื้องหลังด้วยไง
17: ใช่ถ่อมตัวไว้ดีแล้ว
15: สวยก่อนพี่อาร์ก็เป็นอย่างนี้แหละ
17: ใช่ใช
15: ่ทุกวันนี้มีรถเที่ยวกำลังก็ได้แล้วเนื้อยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยครับผมเออ
17: เดี๋ยวไปเชื่อพี่บุ๋มไม่ได้ขนาดหรอกเอนเตอร์เทนไปเรื่อยทำงานพี่ก็ไม่อยากให้ความเครียด
15: ใช่
17: เราวันนี้เราก็ให้คุยสนุกสนุก
15: งั้นถามชีวิตหลังทนายปีศาจนิดนึงดีกว่าเพราะว่าโหซีรีส์เรื่องนี้มันแบบมัน
17: ต้าทนพี่หญิงมั้ยยาย่าหญิงทันมั้ย
16: ทันครับ
15: ทันเป็นยาย่าหญิงอ่ะเหรอตอนนั้นอ่ะ
16: ทันอยู่นะครับผมตอนเด็กๆก็ฟังไอ้จินนี่เนี่ย
15: จินนี่จ้ะออกมา
17: เจ็บน้อยๆเจ็บน้อยๆใช่มั้ย
15: เจ็บนิดๆนะ
17: น้อยชื่อแม่คอย
15: ไม่ได้ล้อเลียนนะฮะ
17: ครับๆครับ
15: ครับผมโอเคหลังทนายปีศาจเป็นไงบ้างชีวิตการทํางานเปลี่ยนไปมากน้อยยังไงเพราะเดิมเราไม่ได้วางว่าเราอยากจะเป็นเบื้องหน้าไงใช่มั้ย
16: ชีวิตก็มีงานเข้ามาเยอะขึ้น
15: ครับ
16: ใช่แต่ว่าก็เลือกนิดนึงเพราะว่าบางบทที่เข้ามามันก็ซ้ำกับที่เราเล่นไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าภาพจำ
15: เหมือนเดิม
16: ใช่เหมือนเดิม
15: เหมือนเดิมมาเรื่อย
16: ๆแต่ว่ารู้สึกว่าชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปครับเวลาไปข้างนอกเลย
15: คนรู้จักเยอะขึ้น
16: ใช่มีคนเป็นความรู้สึกใหม่ที่ประหลาดดี
15: ไป
16: เตะฟุตบอลอย่างเงี้ยกลับบ้านก็มีคนเดินผ่านไปแล้วเขาก็เดินกลับมาก็ถือรูปขึ้นมา
17: ใช่ไ
15: หมเรามีอยู่แล้วแล้วคนดูกันทั่วบ้านทั่วเมือง
16: ก็แปลกดีแล้วก็ดีใจที่แบบมีคนจำได้เข้ามาถ่ายรูปพูดคุยกับเรา
17: ดีจำได้ก็น่ารักจำไม่ได้ก็น่ารักล่าสุดเดินมาพี่โอ้ดีจำได้นั่นเอก
15: ต้องไม่ได้ดูอะไรมากๆเลยนะจำเป็นนันเอก
17: นันเอกนันเอกมีนันเอกแล้วก็มีใครเยอะหมดอ่ะดีเจภูมิดีเจภูมิก็มี
15: แต่เราเข้าใจเขาเนอะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก
17: ไม่ได้ว่าตลกดีนั่นแหละดีพี่โอ๊ตรู้จักพี่โอ๊ตแฮะพี่โอ๊ตเฮ้ยเบนชนาทิตย์เนี่ยแม่ก็ร้องเพลงโอ๊ยโอ๊ย
15: เขาไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเลยเออเอาหน้าแค่มาทักก็ดีละแล้วพอมันซักเซงเงี้ยแผนชีวิตเปลี่ยนไหมอย่างเดิมบอกว่าเราไม่ได้อยากอยู่เบื้องหน้าตอนนี้เรามีเปลี่ยนความคิดบ้างไหมเพราะจริงๆมันการมาอยู่เบื้องหน้าจริงมันสนุกนะอย่างที่บอกเราไม่ได้อยากเป็นดาราเราอยากเป็นนักแสดง
16: ใช่ใช
15: ่
16: ก็เหมือนก็มีคิดใหม่ว่าต่อจากนี้จะไปทางไหนดีบ้างอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมาโฟกัสเรื่องการแสดงมากขึ้นคิดว่าเดี๋ยวจะไปเรียนเพิ่มอีกเยอะๆเหมือนกันเพราะว่า
15: พอฟิล์มมันก็ไม่ได้มีเรียนการแสดงอะไรเลย
16: ครับแล้วก็รู้สึกว่าที่เราเวิร์กช็อปตอนถ่ายหนังอ่ะมันก็ดี
15: และเซย่าที่ไปเล่นแค่เวิร์กช็อปเท่านั้นเลยเหรอไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนเลย
16: ไม่เคยครับ
17: โอ้โหอ่ะเนี่ยเกิดมาเพื่อการแสดงแล้วล่ะอะไรเงี้ย
16: เวิร์กช็อปกับครูร่มครับ
15: ครับ
16: ใช่เวิร์กช็อปกับครูร่ม
15: ก็แค่ช่วงเวลาเดียวก่อนถ่ายนะ
16: ใช่ครับ
15: โหดจริง
17: หลายการ
15: แบบตัวแสดงโหดทุกตัว
17: เออเล่นมีเข้าซีนไหนที่แบบรู้สึกว่ายากสำหรับเราไหม
16: ซีนที่โรงพยาบาลกับพี่ปริมครับซีนที่โรงพยาบาลที่อังจะเอาโมหิงกามาให้เซยะแล้วเราก็คุยกันก่อนที่จะเข้าซีนพี่ปริมก็บอกว่าซีนเนี้ยพี่คิดว่ายากมากเลย
15: ครับ
16: ผมก็บอกว่าเออพี่ผมก็คิดว่ายากเหมือนกันแบบเป็นซีนที่วันนั้นนะแบบกดดันที่สุด
15: ครับ
16: แต่ว่าพอเล่นด้วยกันแล้วอะกลายเป็นว่าเหมือนพอมันคลิกแล้วมันส่งอารมณ์ให้กันได้อะไรเงี้ยมันก็ดีมากเลยแล้วพี่ปิ่มเขาบอกว่าเขาก็ชอบซีนนั้นเหมือนกัน
15: ครับ
16: แต่ตัวที่รู้สึกว่ามันยากคือมันมีหลายอารมณ์เหมือนแบบเดินเข้ามาเป็นอารมณ์นึงคุยกับเราเป็นอารมณ์นึงแล้วตอนท้ายซีนก็เป็นร้องไห้ไปเลย
17: โอ้โห
16: ของพี่ปิ่ม
17: ครบทุกฤดูเลย
16: ก็เลยรู้สึกว่าโอ้อันนี้ก็ค่อนข้างกดดันแต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันดีก็รู้สึกดีมากๆที่คิดมันเป็นอย่าง
15: นั้นกลายเป็นเมจิกซีนขึ้นมาเนาะใช่ไห
17: ม
15: เจ๋งอะ
17: หลังจากทนายปีศาจได้ช่วยการทำงานเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากน้อยขนาดไหนครับต้า
15: ก็มีคนติดต่อเยอะขึ้นนะเน
16: า
15: ะ
16: ใช่มีคนติดต่อเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็มีเรียกว่าอะไรผู้จัดการเพิ่มอีกหนึ่งคนเหมือนตอนแรกผมอยู่ในโมเดลลิ่งอยู่แล้วเป็นทางฝั่งแฟชั่นแต่ว่าพอเรื่องนี้มันออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้ามาอีกประมาณนึงเลยเพราะว่าก็คุยกับแบบพี่ๆนักแสดงว่าปรึกษาว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเขาก็แนะนำมาประมาณนึงว่าเดี๋ยวมันจะมีลูกค้ามีงานเข้ามาเต็มไปหมดเลย
15: ประมาณนี้ประมาณนี
16: ้ถ้ามีคนที่ค่อนข้างโอเคที่มาดูให้เราได้ก็จะดีก็เลยตอนนี้ก็เลยมีพี่คนนึงที่มาดูให
15: ้
16: ก็จะเป็นคนที่แบบสกีนงานให้ดูว่างานไหนที่ค่อนข้างดีแล้วน่าสนใจอะไรเง
15: ี้
16: ย
15: จริงๆมันดีมันเหมือนเป็นกันชนให้เราแหละ
16: ใช
17: ่ใช
15: ่ไหมนี่พี่อาร์ตเขาเพิ่งมีมาแล้วเหมือนกัน
17: ไม่งั้นไม่ไหว
15: ยี่สิบกว่าปีพี่อาร์ตเพิ่งมีผู้ช่วยแล้วเนี่ย
17: ตอนแรกคิดว่าตัวเองเอาอยู่อ่ะเละ
15: มาดูแลตัวเองนั่นแหละแต่มันเสียดายบางงานที่มันหลุดไปไง
17: ใช่
15: ใช่ไหมแล้วจริงๆต้องบอกว่าเรื่องแรกก็โดนหนักมากๆเพราะจริงๆอ่ะอยากรู้เรื่องการเตรียมตัวนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าอยากให้รู้จริงๆการเป็นนักแสดงอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ใช่แค่แบบแต่งตัวดีๆเข้าฉากแล้วก็ไปเล่นแล้วมันจบคืออย่างเซย่าพูดยังไม่ได้พูดไทยเลยต้องพูดพม่าอย่างเงี้ยการเตรียมตัวเป็นยังไงช่วยพูดให้พวกพี่อายกันนิดนึงได้ไหมการเตรียมตัวในการเล่นเรื่องเนี้ยครับ
16: การเตรียมตัวเขาก็จะมีคุณครูที่สอนภาษาพม่าแต่ว่าเป็นออนไลน์ก็คือเข้าคลาสกับคุณครูก็ตั้งแต่พื้นฐาน
15: เรียนก่อนเลย
16: อัลฟาเบต
15: ของเลยเหรอ
16: เลยใช่แล้วก็รูปประโยคแบบแกรมมาอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็พาร์ทหลังก็จะเป็นไดอะล็อกแหละ
15: ไดอะล็อกเพราะมันเป็นภาษาพม่าคือก๊อปปี้แล้วไปเพสเอาหน้ากองหรือว่ามันต้องเข้าใจจริงๆว่ามันพูดอะไรแล้วก็มันต้องยังไงอ่ะ
16: ผมคิดว่าทุกภาษาก๊อปปี้เพสยากเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะแล้วเราเข้าไปแล้วถ้าเราหลุดอ่ะ
15: มัน
16: หายเลย
15: มันไม่รู้เลยว่ามันพูดอะไรไป
16: ก็เลยมีภาษาไทยด้วยหมายถึงว่าคำแปลของแต่ละประโยคก็จะมีภาษาไทยว่าคำนี้มันแปลประมาณนี
15: ้
16: แล้วก็จำเป็นภาษาไทยเข้าไปด้วยเผื่อว่าเราหลงทางกลางทางอะไรเงี้ยก็จะได้นึกออกว่า
15: อารมณ์มันเป็นยังไง
16: พูดอะไร
17: แต่ผมมาเล่นละครเล่นไม่ได้ตรงที่ว่าคือเล่นละครต้องเล่นหลายครั้ง
15: ใช่
17: แล้วจะเป็นคนชอบเล่นครั้งแรก
15: แล้วใส่เต็มพี่อาร์ต
17: แล้วพอครั้งที่สองอ่ะจะรู้สึกว่าจะอึดอัดละ
15: ว่าต้องมาเล่นให้เหมือนเดิมอย่างเงี้ย
17: แล้วพอไม่อยากเหมือนเดิมกลายเป็นแบบเฮ้ยอินโฟไว้ได้ไม่ได้อยากอินโฟไว้ด้วยแต่แค่รู้สึกว่าพอเป็นครั้งที่สองรู้สึกแบบ
15: กูต้องมาทำท่าเดิมเหรอวะเนี่ย
17: มันเนี่ยมันจะกากวนนะซึ่งถ้าแบบครั้งแรกมานะแล้วเอาปึ้งอันนั้นเลยนะชอบ
15: พี่อาร์เขาไปใส่มาไว้ทั้งดีมากแต่พอถ้าทำซ้ำๆเนี่ยเล่นไม่เหมือนเดิมแล้วสามเทคมันเปลี่ยนสามเทค
17: เลยสี่ห้าเล่นเริ่มเละละเละเลย
15: เ
17: ละจริง
15: ก็แล้วแต่สไตล์เนาะนักแสดงแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะส่วนของการแสดงผ่านไปแล้วตอนนี้ก็เบื้องหลังก็ทำไปอยู่ด้วยวางอนาคตตอนนี้ยังไงบ้างครับสำหรับตา
16: อนาคตตอนนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะทำคู่กันไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็เอนจอยทั้งสอง
15: ยังมีเวลามาทำเบื้องหลังเหรอต้าม
16: ีเวลาเหลือเฟือมาก
15: อ๋อโอเค
16: ใช
15: ่เพราะเราเริ่มรับงานเองได้นี่ใช่ไหม
16: ใช่เพราะว่ามันแล้วแต่ช่วงนะครับถ้าเป็นช่วงที่มีงานอะไรเงี้ยคิวมันก็อาจจะ
15: เยอะหน่อย
16: ใช่แต่ว่าช่วงที่ไม่มีงานมันก็แล้วแต่เรา manage เลยว่าเราอยากทำอะไร
17: แต่ก็อย่างว่านะปีนึงนักแสดงถ้ารับสักสองเรื่องอ่ะก็ทั้งปีแล้วนะ
15: ใช่
16: ถ้าเรื่องที่ถ่ายนานๆแบบซีรีส์หนังแบบยาวๆอย่างเงี้ยก็ใช่ประมาณนั้น
17: ถ้ายิ่ง6เดือนแล้วรับสัก 2-3 เรื่องนะ
15: โอ้โหชีวิตพังชีวิตพังเนี่ยเขาเข้าโรงพยาบาลไงไม่ไหวร่างกายไม่ได้พักไงโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้ต้าฝากหน่อยดีกว่าสำหรับมีอะไรต่อช่วงนี้หลังจากนี้จะได้เห็นผลงานของต้าด้านไหนยังไงบ้าง
16: ครับก็ปีหน้าครับต้นปีหน้าจะมีภาพยนตร์เรื่องนึง
15: อันนี้เป็นหนังเลยเน
16: า
15: ะ
16: ใช่เป็นหนังเป็นหนังเข้าโรงครับ
17: ครับ
16: ก็แต่ว่ายังพูดยังไม่ได้
17: อ
16: ัน
17: นี้เล่นหรือว่าเป็นหมดหลัง
16: เล่นครับ
17: เล่นเองนะ
16: ใช่ก็ฝากติดตามด้วยครับปีหน้า
15: ครับผมโอเคเดี๋ยวต้นปีรู้กันแล้วมีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆที่อยากเข้ามาเป็นทั้งเบื้องหน้าทั้งนักแสดงแล้วก็อยากจะเข้ามาอยู่แบบตามกองเนี้ยชอบบรรยากาศกองเห็นเขาถ่ายทำอยากจะเข้ามาอยู่ด้วยอยากเรียนฟิล์มเหมือนกันไหมครับ
16: ก็ ถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาครับ
15: ครับ
16: อาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้แต่ว่าทุกอย่างมันเรียนรู้ได้มันก็ฝึกกันได้ประสบการณ์มันเพิ่มกันได
15: ้ครับ
16: อะไรอย่างนี้แล้วก็คอนเนคชั่นมันหาเพิ่มได้ครับไม่คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วฝึกงานในบริษัทที่ค่อนข้างโอเคมันไปต่อได้ไกลมากใช่
15: เนาะ
17: ในยุคที่มันถือว่าจะยากก็เหอะก็ยังสามารถเดินทางกันต่อได้
15: ใช่ก็จะละครเป็นซีรีส์อย่างเงี้ย
17: ใช่
15: ก็ปรับไปมีสตรีมมิ่งอะไรต่าง
17: ๆได้ฮะแล้วพวกเราจะรอติดตามผลงานน้องต้าถ้าเกิดวันหนึ่งเป็นพุ่งกับโด่งดังขึ้นมาก
15: ็ครับ
17: วันนั้นพี่ใหญ่เล่นละครได้ก็ได
16: ้ผมจะเอาพี่ยานมาเล่น
15: ครับผม
17: ต้าจะรู้ว่าต้าจะให้พี่เล่นแค่เรื่องเดียว
15: ใช่ๆขอเข้ามาคิวนึงก่อนดีกว่า
16: เด
15: ี๋ยวถ้าดีก็ให้เพิ่มคิว
16: ใช่ใช่เทสก่อน
15: มาเทสก่อนมาเทสก่อน
17: เทสก็ไม่ไป
16: มาเหอะ
15: นี่ขอได้อย่าไปเล่นเริ่มทำนะโอเคยังไงใต้โต๊ะของเราวันนี้ครับขอบคุณด้วยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะครับ
17: ขอบคุณครับคุณน้องต้านะครับ
15: ขอบคุณต้าด้วยครับ
17: ขอบคุณครับ
15: เดี๋ยวรอติดตามผลงานต้ากันด้วย
17: สวัสดีครับ
15: ครับ
18: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
19: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
1: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: เดี๋ยวมันก็ดีหน้า
1: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
0: เดี๋ยวมันก็ดีหน้าทำให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวมันก็ดีหน้าก
0: ล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่สิบบาท
0: ดีหน้า
2: is that good
4: ดีหน้าดีมันดีหน้าทุกวันดีมันต้องดีหน้า
0: ดีหน้านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้า
4: ต้องดีหน้า
0: ดีหน้า
5: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
6: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: EFM Playlist of the Week
8: New Entry
9: Number 17
10: ไม่เจ็บเลยสักวันเคลียร์

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนสามเสนทรุดตัวโดยกำชับกปน.เร่งซ่อมแซมเพื่อคืนผิวจราจรและวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับผลงานดีต่อเนื่องเชิญชนะเกาหลีใต้ส่งผลอันดับโลกขยับขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเหตุถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดทรุดตัวลึก20เซนติเมตรนะครับหลังเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับเพื่อเร่งรัดการแก้ไขเบื้องต้นเป็นแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงนะครับโดยจุดเกิดเหตุเติมเป็นบ่อพักที่เคยตอกชิดฟิวไว้แต่ขวางแนวรถไฟฟ้าจึงได้ย้ายบ่อใหม่นะครับและคาดว่าการฝังกลบบ่อเดิมบดอัดดินไม่แน่นพอทำให้เกิดการทรุดตัวโดยขณะนี้ผู้รับจ้างของการประปาอยู่ระหว่างกลบอัดและซ่อมแซมเพื่อคืนผิวทางตลอดค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเร่งเปิดการจราจรให้ประชาชนนั้นสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้การประปานครหลวงได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบไม่พบการแตกรั่วของท่อประปาในบริเวณดังกล่าวนะครับพบเพียงน้ำขังซึ่งคาดว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่ตรวจพบคลอรีนจึงเป็นการยุบตัวจากสาเหตุอื่นนะครับซึ่งจากนี้จะตรวจสอบความหนาแน่นและความแข็งแรงของสภาพพื้นที่เพื่อคืนสภาพผิวการจราจรให้เป็นปกติไปตามหลักเป็นไปตามหลักนะครับแล้วก็มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมครับไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับรุยตรวจสอบอินฟูอังกฤษหลังเสียชีวิตจากการฉีดสารเติมเต็มบริเวณอวัยวะเพศจากคลินิกย่านปทุมวันนะครับเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ร่วมกับอย.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเสียชีวิตกระทันหันหลังเข้ารับการฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม1และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสถานพยาบาลไทยและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยได้ฉีดฟิลเลอร์ประมาณ40ซีซีก่อนที่จะไปนวดต่อและเกิดอาการหมดสติโดยโรงพยาบาลสงสัยว่าจะเกิดอาการภาวะลิ่มเลือดอุดตันและได้ทำการกู้ชีพแต่ว่าไม่เป็นผลขณะที่ด้านของอธิบดีกรมสบส.เปิดเผยว่าคลินิกให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไข้ประจำที่เคยทำหัตถการมาแล้วถึง4ครั้งโดยในครั้งล่าสุดนี้แพทย์แนะนำให้แบ่งฉีดแต่ผู้ป่วยยืนยันขอฉีดครั้งเดียวจบพร้อมจะยินยอมการรักษาซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานส่งแพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพต่อไปวรชัยชูประเส

0: ดาวตบของทีมซึ่งเกมนี้ทีมลูกยางหนุ่มไทยนำก่อน2เซตแรกด้วยสกอร์25-18และ25-16แต่หลังจากนั้นเกาหลีใต้แก้เกมได้ชนะใน2เซตหลัง25-20 25-22ทำให้เสมอกัน2-2เซตต้องตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งทีมหนุ่มไทยก็ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจนไปฝ่ายเอาชนะไป15-12คะแนนทำให้ไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดหนุ่มไทยมี5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับชนิดไทเปในวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.เบญจาภรณ์ ปานปิ่นรายงานค่ะ
1: พักเล่นไลน์ลดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ดเลย
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจใน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันจันทร์ความเครียดสะสมก็เหมือนฝุ่น PM 2.5 มองไม่เห็นแต่ส่งผลกับเราอย่าลืมพักผ่อนและดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิทยา EP 62ตามมาติดๆกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยอายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงไต่โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณมีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: อังคารคลุมโปง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนปิวเล่นๆว่าเออเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
6: ว้ายไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สวัสดีครับคุณมูดครับพี่ครับ
10: เหนือครับ
11: เอครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
10: Talk อารมณ์ดี
11: เพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

อีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน EFM Fandom Life
3: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
4: เมิร์ฟจะมาแจกจึ๊กเหรอใหญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟพิมซื้อเข้าฮาสแฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
5: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเจอกันนะจึ๊กเหมียว
6: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
5: น้องใหญ่จะอย่าลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่
4: ไ
5: ปเล
4: ยไอ้นี่ไม่กินผักชี
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
10: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อยกอยกโยกโยก
7: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานี้ครับเบนจามินเชสโกกองหน้าตัวเก่งของแมนยูเปิดใจหลังทำให้ต้นสังกัดได้เพียงบุกเสมอเอเวอร์ตันในสนามเฮลคินดิกสันสเตเดียมในพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมาโดยดาวยิงชาวสโลวีเนียกำลังจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือซูเปอร์ซับหลังลงเล่นเป็นตัวสำรองในแมตช์นี้และจัดการโขกประตูในต้นสังกัดขึ้นนำเจ้าบ้าน 2-1 ในนาทีที่88แต่ทอฟฟี่สินเงินได้ความสุดยอดของเอลลี่แมดเลนนายตะบันไกลบอลพุ่งเสียบตะข่ายในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายโดยเป็นตีเสมอ 2-2จบเกมแบ่งไปทีมละหนึ่งแต้มเชสโกเปิดใจเกี่ยวกับผลงานการยิงประตูแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้และผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการสำหรับผมแล้วไม่มีความรู้สึกไหนจะดีไปกว่าการทำประตูได้โดยเฉพาะการยิงให้กับสโมสรแห่งนี้เมื่อผมสามารถทำประตูและช่วยทีมเก็บแต้มได้นั่นคือหน้าที่ของผมในท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องที่ดีให้ได้กลับมาอยู่ทีมและได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอีกครั้งแน่นอนว่าวันนี้ผมอยากให้เราเป็นฝ่ายชนะแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วได้ในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
13: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: สวัสดีครับพวกเรา Yesterday ครับผม
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
16: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันจันทร์ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมแล้วค่อยออกไปใช้ชีวิตในแบบของเรากัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทรูโฟร์เบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทรูโฟร์เบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยหนูอยากตื่นสักที
10: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
11: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
11: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด้

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10บาท
1: ดีนะ
3: Is that good
5: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
1: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมัน

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับเรื่องราวของคาริม เบนเซม่าดาวยิงระดับตำนานชาวฝรั่งเศสแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการย้ายกลับไปค้าแข่งกับโอลิมปิกลียงสโมสรแรกในชีวิตในซัมเมอร์นี้โดยถึงการเสนอตัวลงเล่นให้แบบฟรีๆโดยไม่ขอรับค่าจ้างแต่ทว่าเดี๋ยวนี้กลับต้องล่มลงเนื่องจากข้อมูลผูกมัดทางสัญญาในประเทศซาอุดิอาระเบียโดยตามรายงานจากสำนักข่าวชั้นนำของฝรั่งเศสอย่างเลเกฟได้เปิดเผยเรื่องราวหลังจากที่เบนเซม่าบรรลุข้อตกลงเลิกสัญญากับอัลฮิราลโดยความเห็นชอบทั้งสองฝ่ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยหลังจากแยกทางกับอัลฮิราลเบนเซม่าในวัย38ปีหวังจะปิดฉากเส้นทางค้าแข่งอย่างสวยงามด้วยการกลับบ้านหลังเก่าอย่างลียงและพร้อมจะลงสนามช่วยทีมบ้านเกิดโดยไม่รับเงินเพื่อช่วยเหลือสถานภาพทางการเงินของสโมสรแต่ทว่าผ่ายการย้ายทีมกลับต้องถูกยุติเนื่องจากเขายังมีสัญญาผูกพันในฐานะทูตอย่างเป็นทางการของศึกซาอุดิโปรลีกซึ่งข้อตกลงฉบับนี้มีเงื่อนไขทางกฎหมายที่ระบุชัดเจนว่าห้ามไม่ให้เขาไปลงทะเบียนแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศอื่นนอกเหนือจากซาอุดิอาระเบียโดยข้อจำกัดทางสัญญานี้ตอกย้ำรายงานก่อนหน้านี้ของฟาบริโซ โรเมโนที่ระบุว่าออปชันการกลับไปค้าแข่งในยุโรปของเบนเซม่าได้ปิดตายลงไปแล้วและทำให้เขาเหลือทางเลือกเพียงแค่การย้ายไปเล่นให้สโมสรอื่นในซาอุดิโปรลีกโดยตัดสินใจประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการเพื่อเปลี่ยนผ่านไปทำหน้าที่ทูตโปรโมทฟุตบอลโลกปี2034เต็มตัวและในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
8: อย่าสูญเสียตัวตนเพราะปากของคนที่ไม่รู้จักตัวคุณ